0: งเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
2: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
1: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตร กรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
3: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.เปิดเผยว่าทอ.อ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรป กำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตัวเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าครีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์ รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทัศนีสเวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกม โดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เซนติเมตรเวลา 19:31 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที
9: 1นาทีกับกปทผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถ

0: รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัดของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือ นะครับแล้วก็ได้มา

0: ยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละว้านั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปคราวนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต๋แล้วก็เป็นชาวจีนแถวริมนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปรรณาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปรรณาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองเนี่ยตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันเนี้ยที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนนึงนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆ เราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
1: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
7: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
8: เงินอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง5แสนเราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
7: ด้านโค้ชเอกพชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
9: รวงข้าวที่เราจัดไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนวงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งน้องก็ถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นๆในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
7: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
10: ก็มีการ ตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกทก็มีการเข้าอบรมนะทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าน่าจะไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
7: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพาราพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
11: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับแล้วก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
7: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้พาณิชย์คาดนาครายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
12: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตพานเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
13: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว
12: ้แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
13: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีจะมีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอส.ก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
12: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
14: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
15: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามาอยู่ปอไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามียูพอปเกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายแล้วแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
14: ด้านนางบุญญานาถนาถวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOF จะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
16: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลเพราะสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจดอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างอยู่พอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นและในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
14: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
6: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
18: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้จากเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
17: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
19: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดูดรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึ่งพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ถ้าอาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดยอมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่น ศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไม่สติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตอดหูดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตอดหูเพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก การพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมค ควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกข์ในวัฏฏะทุกข์ในอดีตทุกข์ในอนาคตทุกข์มีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้7เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8ลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้ และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิ

มาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะอยู่กับดิฉันนะคะอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะท่านอยู่ที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะร้อยตรีสุดอชัยบุญคงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการเกษียณที่ทำงานด้านการเกษตรและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลากว่า36ปีแล้วค่ะรวมถึงยังใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับร้อยตรีสุรชัยบุญคงค่ะท่านเป็นปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568นะคะ
2: เรียนท่านผู้ดำเนินรายการพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้นะครับผมร้อยตรีสุรชัยบุญคงนะครับอยู่ที่หมู่6ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเมื่อปี68นะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นลูกเกษตรกรมาตั้งแต่ไหนแล้วครับทำใต้ทำนามานานพอสมควรนะครับจนมารับราชการที่กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ตะแก้วนะครับก็พอดีมีครอบครัวใหม่ก็เลยมีลูกที่ต้องเรียนหนังสืออะไรเยอะแยะนะครับต้องใช้เงินเยอะเงินเดือนข้าราชการตอนนั้นก็ไม่มากก็เลยเออรีดีทายเมื่อปี47นะครับแล้วก็ช่วงที่ทำราชการอยู่ก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศทำอะไรเยอะแยะหลายอย่างครับทำทุกอย่างที่มันได้เงินนะเนาะเพราะเงินเดือนเราน้อยแต่สุดท้ายก็มีอาจารย์ผมคนหนึ่งที่อยู่ฉะเชิงเทราเนาะตอนนั้นผมไปเรียนปริญญาตรีอยู่ที่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราอาจารย์อลิสติปันศิลปินน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ

0: ท่านก็เอากระดาษ A4 มาให้ผม2ใบท่านบอกว่าเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะลองเอาไปศึกษาแล้วลองไปทำดูมันน่าจะดีเนาะผมก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเลยครับในกรมทหารราบที่ที่2รักษาพระองค์ผมก็ทำเรื่องเกษตรด้วยนะครับแล้วก็อยู่ชายแดนด้วยแล้วก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยเกิดว่าเอ๊ะที่จริงแล้วคนเราเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์วันหนึ่งพอ60มันก็ต้องเกษียณใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: มันทำอะไรไม่ได้เงินเดือนเราก็นิดเดียวแต่เราจะทำยังไงที่เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกู้ใครเนาะแต่ก่อนเป็นทั้งหนี้สินเขาแล้วก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศก็ติดสารเคมีเนาะเจาะเลือดมามันมีสารเคมีมันมีอยู่ในเลือดก็เลยคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะขอเลิกทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเนาะทำเชิงเดี่ยวนี่ก็คือมันยังไงบวกปีนึงได้ 2-3 ล้านก็จริงอ่ะแต่เรามาบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ไม่มากแต่มันก็สิ่งที่เหลืออยู่กับเราก็คือเรื่องโรคภัยที่ติดตัวเนาะเรื่องสารเคมีเพราะฉะนั้นเรื่องสารเคมีเราก็เลยบอกคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์นรีสุทธิพันธ์เนี่ยให้มาแต่ก่อนนี้เป็นทหารก็รู้อยู่แต่มันยังไม่ได้ทำเต็มตัวนะฮะพอเรามาได้ศึกษาดูข้อมูลไปดูงานที่เขาอินซ้อนนะครับหรือตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านไปไหนเนี่ยผมก็จะเป็นฝ่ายอารักขาอะไรพวกนี้เดินไปกับท่านก็เลยไปเห็นหลายๆที่แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นคนขยันเหมือนเราเป็นทหารเนี่ยเนาะเราน่าจะอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้ใครแล้วก็มีของกินทุกวันก็เลยได้แนวคิดจากตรงนั้นแหละครับมาทำเลยพอเริ่มทำปุ๊บก็เลิกจากมะม่วงที่มันได้มันคือวันแรกไปขายโลละ75 บาทมะม่วง40 ตันมันใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ2 เดือนกว่ามันลงวันละบาทมันจะเหลือกี่บาทเนาะแล้วค่ายาค่าแรงงานค่าน้ำมันรถที่เอาไปส่งอะไรพวกนี้มันยังเท่าเดิมบวกลบคูณหารก็คือขาดทุนเรื่องเป็นโรคนะฮะเป็นโรคก็คือเป็นติดสารเคมีที่โดนใช้กับมะม่วงอะเนาะก็เลยคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีหาทางออกได้ก็น้อมนำเอาประสาทของพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมนะครับเอามาทำในสวนของผมแปลงนี้อยู่ประมาณ30 กว่าไร่เศษเนา
1: ะ
0: แม่บ้านก็เป็นหนี้สินอยู่ก็คิดว่าจะยากแล้วลูกก็เรียนนิเทศจุฬาเรียนแพทย์จุฬาเรียนวิศวะพระนครเหนืออีก2 คนน่ะมันใช้เงินเยอะแล้วทำยังไงเราจะหาทางออกได้แม่บ้านก็ถูกฟ้องล้มละลายไปกู้หนี้ยืมสินมาก็เลยมาคิดว่าแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่
1: จะช่วย
0: คงจะรอดได้แน่นอนคงจะรอดได้แน่นอนก็เริ่มจากมาตรงสวนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยข้างๆเขาจะขุดบ่อเอาลูกรังเอาดินออกไปฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก5 ไร่แล้วก็คิดว่ามีน้ำเนี่ยคงโอเคแล้วทำได้แน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ก็เกิดมาพอฝนตกมาขี้เลนไอ้ลูกรังลงไปในบ่อเหลืองอารามเลยจะเอาขึ้นมาทำเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้สันส้มแกว่งนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าต้นทุนมันก็หนักครับอีกทีนี้ก็เลยขายดินด้วยขายลูกดังด้วยนะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็คือไม่กู้หนี้ไม่ยืมสินใครทั้งนั้นนะครับพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองก็โดยเอาศาสตร์พระราชามาใช้โดยที่ปรับปรุงไม่ได้เอา30 30 แล้วก็ 10แต่ผมก็มาปรับตามพื้นที่ปรับตามสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนาะก็เลยสมมติว่าขายดินไปเที่ยวละ200เนี่ยก็ขอแม่บ้านเขาไว้เที่ยวละ20 บาทก็เอามาซื้อต้นไม้ซื้อพันเป็ดพันไก่เอามาลงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเชิงเดียวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยปีหนึ่งเรามีรายได้คนเดียวนะครับมีรายได้คนเดียวแต่เราต้องกิน365 วันเรามีรายได้ประมาณ60 วันก็คือเอาตัวไม่รอดแน่นอนก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนใหม่เลยพอบ่อพังก็เริ่มไปเอาหญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอเข้ามาปลูกภายใน2 ปีน้ำก็ใสนะครับดินที่เป็นลูกรังที่ลึกๆถ้าปลูกพืชล้มลุกพอลดน้ำมันจะหายหมดเลยหลังจากว่าปลูกแฝกเป็นวงกลมเป็นอะไรพวกนี้เราก็เริ่มมีรายได้จากมะม่วงต้นนึงได้20-30 โลก็ได้เป็น100 กิโลแล้วก็มาทำพื้นนาปรับทำนาด้วยคือทุกอย่างต้องพึ่งพาตัวเองก็เลี้ยงหมูหลุมนะครับผมจะเรียกหมูเทอมเนาะ
1: หมูเทอม
0: ก็คือเอาหมูเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อจะส่งค่าเทอมลูกๆที่ไปเรียน
1: น่ารักมากเลยค่ะ
0: ก็เลยเรียกว่าหมูเทอม4 เดือนขายครั้งนึงพอเราเลี้ยงหมูเราได้อะไรบ้างเลี้ยงหมูปุ๊บเราทำเป็นหมูหลุมเนาะของสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านสอนพวกแมวก็เอาหมูหลุมอ่ะ เอาแกบอะไรใส่ไปก็เอาแกบนะไปใส่นาใส่อะไรพวกนี้ไปใส่สวนลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีที่เราเคยซื้อแล้วเจอปุ๋ยปลอมที่ซื้อมาใส่มะม่วงแต่ก่อนเนี้ยปรับใหม่หมดเลยจากพ่นยาฆ่าแมลงก็ทำเองนะครับใช้จากสะเดาใช้จากน้ำส้มควันไม้พวกนี้มาแก้ปัญหานะครับก
1: ็
0: คือไปซื้อยามาพ่นมะม่วงเนี่ยลิตรละ2-3 พันเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม
1: ใช่เพราะว่าใช้จำนวนเยอะใช่ไหมคะ
0: ครับใช้เยอะทีนี้ก็เลยอย่างเพี้ยจักรจันทร์ที่มันอยู่กับตามช่อมะม่วงที่เหนียวเหนียวมันฉี่ใส่แล้วมันมะม่วงจะหล่นถึงไม่หล่นก็ผิวไม่สวยขายต่างประเทศได้ก็มาใช้น้ำส้มควันไม้มาใช้ไอ้พริกแกงเนาะพริกแกงแบบใต้เอามาผสมกันแล้วก็ยาฉุนต้มปรากฏว่าได้ผลนะครับลงทุนไม่ถึง500 บาทเต็มที่นะเที่ยวหนึ่งแต่ก่อนนี้ใช้เป็นหมื่นตอนนี้เราใช้ไม่ถึง500 บาท
1: ต้นทุนลด
0: แล้วก็ตัวเองก็รอดพ้นจากสารเคมีแล้วคนทานก็รอดพ้นจากสารเคมีทีนี้เรามาคิดว่าถ้าเราทำเส้นเดียวมันอยู่ไม่รอดก็เลยทำให้มันเป็นได้ทุกเดือนนะครับอย่างหน้าทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนถึงจะไม่มากมีเงาะมีมะพร้าวแต่มะพร้าวนี่ได้ตลอดขอให้ลดน้ำจะได้ตลอดนะครับพอ3-4 ปีจะได้ตลอดถามว่าก่อนจะได้ตรงนั้นทำยังไงก็มาทำหลุมพอเพียงฮะหลุมพอเพียงก็คือสมมติเราปลูกทุเรียนต้นหนึ่งใช้เวลา4 ปีออกลูกเราก็ขุดเป็นวงกลมเลยเอาแฝกล้อมเป็นวงกลมแล้วก็จะใส่กระเพราแล้วพาพริกอะไรพวกนี้ที่เรากินใช้ในครัวเรือนนะครับรดน้ำทีเดียวได้4-5 อย่างเลยกว่ามะพร้าวกว่าทุเรียนจะโตปุ๊บเราก็ได้กินตรงนั้นแล้วเราเอามาใช้ได้แล้วครับเราจะปลูกทุกอย่างให้มันมีนะครับแล้วน้ำที่เรามันขุ่นพอเราปลูกแฝกไปพอปีที่2ปุ๊บผมก็ได้รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2535นะครับได้เงินจากกสทมา90,000คือมีหน่วยงานร่วมจากคือกปรใช้พัฒนากรมพัฒนาที่ดินบริษัทปตท.เขาร่วมกันเราก็ได้เงิน90,000แล้วก็มาตรงโน้นปลูกตรงนี้แก้ตรงนี้เอาไปเรื่อยหลังจากทั้งเลี้ยงหมูหลุมด้วยเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยทำเยอะครับปุ๋ยแพงเราก็ซื้องัวมา2 ตัวเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอามูลมันมาทำมูลไส้เดือนต่
1: อ
0: แล้วก็ลดต้นทุนจากค่าปุ๋ยกระสอบละเกือบ2,000ได้ยังไม่เดือดร้อนนะครับคือพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งพาที่ผมน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในสวนผมรัชกาลที่9ก็มีเรื่องไร่นาทำผสมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่ผมมีชื่อเสียงมากที่สุดคือเรื่องแย่แฝกของพระองค์ท่าน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากได้รางวัลมาก็ไม่ได้หยุดหย่อนครับทำตลอดเดินทางทั่วประเทศทั้งไปบรรยายทั้งไปร่วมเขาปลูกไปร่วมแก้ปัญหาตลิ่งดิมแม่น้ำแควพระพงกับแควหนุมานพังก็เอาแฝกกับยางรถยนต์ไปร่วมกันเกิดจากแนวคิดผมว่ายางรถยนต์เนี่ยน้ำซ้อมันเป็นยางเนาะมันก็ไม่พังหรอกถึงนักสิ่งแวดล้อมก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งบนถนนอ่ะมันปล่อยสิ่งเสียไม่รู้เท่าไหร่แต่ตักแม่น้ำอ่ะพอปลูกแฝกคุมแล้วมีดินมาปิดแล้วมันก็มีปัญหาดินเขาอยู่แต่ถ้าไปให้กรมอะไรเขาเรียกกรมอะไรนะอยู่กับแม่น้ำอ่ะให้เขามาทำอ่ะตารางเมตรละ20,000ชาวบ้านเขาสร้าง
1: ก
0: ัน
1: หลายกรมกรมชนรับประทานใช่ไหมคะ
0: ครับไม่เขาเรียกกรมอะไรผมก็ลืมนั่นแหละ
1: ค่ะคือต้นทุนก็จะสูงกว่า
0: สูงกว่าตารางเมตรละ20,000นะครับแล้วของไอที่สร้างปียังไม่ได้เลยชาวบ้านย้ายบ้านหนีตะลิงพัง3 เที่ยวเขาเอาไม่อยู
1: ่
0: ผมก็ไปใช้ยางรถยนต์นะครับใช้ยางรถยนต์ใช้ไม้ยูคาลิปต
1: ์
0: วางเป็นระดับเหมือนขั้นบันไดนะครับแล้วก็เอาแฝกปลูกกันไม่ให้มันพังก็อยู่ได้ประมาณ 80-90% ครับอยู่ได้บ้านก็ไม่พังที่ทำมาก็เสร็จแล้วเนี่ยความรู้ที่ผมเรียนในสวนผมเช่นเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับแล้วก็ปลูกปูขายปูกินหมากนะครับพม่าเข้ามาเยอะตอนนี้ขายพม่าด้วยก็คือเรามีรายได้ทุกวันเลยทีนี้ทุกฤดูกาลอย่างหน้ามะม่วงแล้วก็มีมะม่วงหน้าเงาะแล้วก็มีเงาะแต่มะพร้าวเราได้ตลอดแล้วก็ส้มโอหน้าส้มโอแล้วก็มีส้มโอทานมีชมพู่มีอะไรหมดในสวนเนี่ยทำทุกอย่างครับของดินครับของดิน
1: ดินก่อน
0: คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะลืมไปว่าต้นทุนของเกษตรกรคือดินกับน้ำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยทั้งที่ผมได้รางวัลแล้วก็ผมไปร่วมอบรมไปเป็นวิทยากรร่วมไปสอนที่มอเกษตรต่างประเทศด้วยอะไรด้วยที่เข้ามาเรียนนะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกแต่ให้อาจารย์ก็แปลให้แล้วก็โดยเฉพาะดร.สุเมธท่านสอนไว้เยอะนะครับหลายคนที่เก่งที่สำนักงานกปร.เขามีแต่คนเก่งๆผม ก็ไปได้ตรงนั้นนะฮะกุเรศที่บ้านน้องจันแรกๆผมก็ไปขุดแล้วก็เอาแฝกไปปลูกกันกุเรศพังนะฮะคือเรื่องแฝกนี่ก็ที่จริงมาปลูกก็มีแต่คนว่าเนาะเป็นทหารเป็นข้าราชการดีๆทำไมมาปลูกทำไมหญ้ามีแต่เขาฉีดยาให้ตายผมก็บอกว่าการรักษาต้นทุนมันเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะขุดมันไปขายขุดเกี่ยวข้าวไปขายหรืออะไรไปขายที่ในสวนเรานะจะยูคาลิปอะไรพวกนี้คือเราขนสินค้าออกไปก็คือขนความอุดมสมบูรณ์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้หญ้าแฝกนี่เขาสามารถที่จะอย่างสวนผมมันเป็นลูกรังลึกประมาณ3เมตรเนี่ยพอเราลดน้ำที่ปลูกขึ้นลงลงไปมันหายหมดเลยผมก็เลยเอาแฝกมาล้อมเป็นวงกลมเนาะที่เราไปเบื้องต้น
1: อ่ะ
0: มาเสร็จแล้วก็ตัดใบมันคลุมลงไปแล้วมันก็สร้างปุ๋ยด้วยตัวของมันเองนะครับมันทำให้ยูรินซีนี่ที่มีประโยชน์มาอยู่ตามโคนแฝกกับมันพวกนี้เพราะว่าแฝกมันจะลงแนวดิ่งมันจะไม่ออกซ้ายขวาเกินกว่า30เซนนะฮะที่ผมเรียนมาที่ทำมานะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำมันไหลลงไปบ่อเนี่ยเราปลูกสัก2แถวนี่มันกันไม่ให้ขี้เลนลงไปในบ่อมีแต่น้ำใสลงไปบ่อก็ไม่พังแล้วดักตะกอนดินไว้ริมแนวแฝกเราก็สามารถปลูกอะไรได้หมดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมขุดบ่อไปบางส่วนเอาหน้าดินออกไปหมดอ่ะก็ปลูกแฝก1ปีทำเป็นแปลงขยายพันธุ์ก็ฟื้นฟูที่1ไร่นี่ผมขายแฝกได้ประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 บาทแต่ดินที่เราปลูกก็แฝกลงไปเนี่ยโอ้ยมหาศาลเลยครับแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนี่ข้อดีของแฝกแล้วก็มันเป็นต้นทุนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ทำก็คือต้นทุนมันถูกนะครับทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งดูงานนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเพิ่งประชุมอบรมไป 2-3 รุ่นแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมคนรักแฝกประเทศไทยนะครับก็จะมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับทำเรื่องแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจดทะเบียนประจำสมาคมเรียบร้อยแล้วแหล่งน้ำไหนที่มันมีปัญหานะครับโรงงานไทเคนอะไรเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะริมตลิ่งเขาพังผมก็จะมีทีมงานเข้าไปทำให้นะครับให้ยางรถยนต์มันตกตอนนี้ประมาณตารางเมตรไม่เกิน 3,000 บาท 4,000 บาทนะประมาณนี้สิ่งที่ได้ดีที่สุดก็คือถ้าเราปลูกไปตรงที่ที่มันเป็นดานเป็นอะไรเนี่ยก็ไถไม่เข้าปี2ปีเนี่ยมาปลูกไถร่วนซุยแล้วก็ปลูกเพื่อได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นเลยถ้าอยากจะดูผมมันมีรายการหลายรายการที่เข้ามาถ่ายทำเนี่ยเป็นร้อยรายการเลยมั้งแต่คนก็ไม่เคยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นะเนาะเมื่อต้นเดือนผมก็ไปเสวนาที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับ
1: ก
0: ็ได้เอาพวกนี้ไปพูดเขาก็อย่างกปร.เขาก็บอกว่าเขาทำมากี่ศตวรรษก็30ปีก็3ศตวรรษนะมั้งผมบอกว่าผมเนี่ยตอนนี้อายุ70ผมก็ทำมา7ศตวรรษเนาะแซงเข้าไปแต่คิดว่าที่ทำแล้วที่แรกมันเหมือนมองไม่เห็นคนข้างบ้านข้างตัวเองแม้แต่แม่บ้านเขายังบอกบ้าหรือเปล่าโอ้ผมมองปีละ2ล้านมาทำเนี่ยแฝกได้เห็นอะไรบ้างที่เขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกลูกไม่มีเงินจะเรียนนะฮะทำเกษตรอย่างเดียวมันไม่ทันเขาได้จำหน่ายหญ้าแฝกไปประเทศพม่านะครับที่เขาทำถนนจากทางภาคเหนือของเราเข้าไปในประเทศพม่าไปที่เขื่อนน้ำเงินประเทศลาวทางมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยผมก็ขายแฝกได้เยอะหลายสิบล้านต้นนะครับแต่เครือข่ายก็จะมีรายได้ขายอยู่กับบ้านนะต้นละ50ตังค์ถามว่าสิ่งที่เราได้ก็คือตรงนั้นแหละคือไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยฮะลงทุนหาหน่อมาปลูกต้นละ50ตังค์พอ8เดือนไปนี่มันได้ประมาณ50หน่อต่อกอเงี้ยมันก็กำไรเห็นอยู่นะฮะแต่ต้องเป็นคนขยันลงแรงหน่อยใช่ๆมันจะมีจุลินทรีย์หลายๆตัวฮะอยู่กับรากหญ้าแฝกนะครับผมเคยไปอบรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สระบุรีนะครับจะมีอยู่ที่นั่นนะครับเขาจะแยกไปเป็นศูนย์อยู่ที่นั่นก็จะไปตั้งโรงเรียนหญ้าแฝกกันนะครับแล้วก็เขาให้เอาเข้าห้องแล็บเช็คดูว่ามันมีอะไรแฝกนี่มันข้อดีของมันก็คือจะทำอาหารให้พืชอื่นแต่ตรงที่เก่าเนี่ยเราขุดแฝกออกไปแล้วเอาแฝกมาปลูกซ้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกอจะขึ้นแต่ไม่แตกกอคล้ายๆว่ามันมีอาหารรสชาติเดิมๆเขาไม่อยากได้ฮะแต่ดินดานแข็งลูกรังนี่เขาชอบครับยิ่งดีเลยครับหลายๆคนเครือข่ายผมมาทั่วประเทศเนี่ยก็เอาปัญหาเอาหญ้าแฝกนี่ไปแก้ปัญหาเรื่องดินดานดินเค็มอะไรพวกเนี้ยโอ้ได้เยอะฮะได้เยอะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือทุกวันนี้ไม่มีหนี้มีสินแต่ยังไม่ถึงกับรวยครับมีหนี้มีสินไม่จนไม่เดือดร้อนนะครับหนี้ธนาคารวันหนึ่งไม่ต้องมีใครมานั่งทวงเรานะครับตอนนี้ก็มีความสุขครับเดินไปตรงไหนก็มีของทานในสวนนะก็ที่จริงแล้วผมใช้แบบพื้นบ้านง่ายๆครับแต่เลี้ยงหมูตอนนี้ก็กรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีข้อระเบียบเยอะนะฮะเพราะว่าเลี้ยงบางที่ถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวห่างๆชุมชนเนี่ยกลิ่นมันจะแรง แต่ผมก็จะใช้ต้นกล้วยครับใช้รำข้าวใช้ข้าวต้มเนี่ยนะฮะคือทำนาเอาข้าวจากนามาสีเองสีเองเอารำเอาอะไรผสมให้เขากินต้มให้เขากินนะฮะแล้วก็ได้มูลมันมาแล้วเขาใช้น้ำหมักลงไปในบ่อนั้นเพื่อจะเอาไปใส่นาใส่ต้นไม้มันจะลดต้นทุนได้เยอะเลยครับแล้วสมมติว่ากำไรนี่มันได้จากขอบหนึ่งได้ประมาณ 2-30,000 บาทนะผมเลี้ยงทีละ 20-30 ตัวครับแต่ตอนนี้ก็หยุดเลี้ยงเพราะว่าอายุมากครับแม่บ้านลูกเขาก็มีงานทำกันหมดแล้วอย่างถ้าเลี้ยงจริงๆก็คือใช้ทรัพยากรที่เรามีครับต้นกล้วยเอ้ยลำข้าวที่เรามีกับพื้นบ้านถ้าซื้ออาหารจากร้านอาหารซื้อได้ครับแต่เอาแค่มาเป็นหัวเชื้อนิดๆนะครับถ้ามาเลี้ยง 100% ก็คือขาดทุนครับบวกคือทำบัญชีครัวเรือนเราจะรู้เลยว่ามันขาดทุนอย่างเลี้ยงวัวเนี่ยเราก็มีย่ายในสวนครับประมาณ 5-60% เอาเพิ่มอาหารสัก 10% เนี่ยมันจะได้งัวตัวโตนะครับเราเร่งอาหารให้เขากินกลางมุ้งให้เขาอย่าให้ยุงกัดเขาหมูก็เหมือนกันนะครับอย่าให้ยุงกัดเขาแล้วก็เขาจะแข็งแรงผมไม่ได้ซื้อหมูดีมานะครับผมซื้อหมูที่มันพิการมั่งขาเจ็บมั่งน้องไม่มีเงินซื้อตัวละ 2,000 3,000 ก็ซื้อตัวละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็มาดูแลบำรุงรักษาเอาฉีดยาเอาอะไรพวกนี้ก็ได้กำไรเยอะครับก็อยู่ได้แต่ปัจจุบันนี้ในสวนก็จะมีเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับเลี้ยงกบในกระชังก็ได้กำไรดีเพราะว่าพันกบแล้วก็เพาะเองนะฮะเราเพาะเองแต่งัวเพิ่งจะขายไปเพราะว่าเริ่มจะแก่กันแล้วเด็กครับยังไม่มารับผิดชอบไม่ได้ก็รออีกสัก2-3 ปีเขาเกษียณถึงจะมาแต่ในสวนตอนนี้นะครับก็อุดมสมบูรณ์หมดแล้วครับแล้วก่อนโควิดนะฮะตอนช่วงโควิดในสวนผมเนี่ยเลี้ยงปลาดุกไว้ประมาณ 2,000 กว่าตัวนะครับช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนนั่งขายปลาดุกอยู่ที่บ้านเขาเอาเงินมันเสียบไว้ประตูรั้วแล้วก็ปลาดุกไปแขวนไว้หน้ารั้วขายอย่างพึ่งพากันนะฮะกิโลละ40-50 บาท
1: เนาะอ
0: ยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วเราก็มีข้าวเองเราสีเองซื้อลงสีขนาดเล็กสีเองครับคือศาสตร์พระราชาที่จริงแล้วเนี่ยมันมี 4,477 โครงการผมน้อมนำมาแค่3โครงการเท่านั้นเองในส่วนผมนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องไร่นาสวนผสมแล้วก็เรื่องแยกแฝกทำให้ผมมีชื่อเสียงแล้วทำให้ผมอยู่ได้กับครอบครัวไม่เดือดร้อนนะครับปัจจุบันนี้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปทำอีกแปลงหนึ่งต่อที่เอาแม่โกไปทำวันนี้แล้วครับแล้วก็คิดว่าคือเราจะต่อยอดไปตรงนู้นนะครับแล้วที่อื่นๆก็จะไปนำเสนอเขาว่าเออเราแก้ปัญหาอย่างนี้นะช่วยกันอย่างนี้แล้วมีทุนจากตรงไหนที่เราจะพอใช้กันได้เราก็ไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกครับเราพึ่งพาเครือข่ายเราที่มีทั่วประเทศนะครับพวกหมอดินพวกอะไรพวกนี้พวกเครือข่ายคนรักแฝกที่เรามีอยู่เหมือนกับคนทั่วประเทศนะก็มาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้องค์ความรู้จากเขาบ้างอะไรบ้างแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ตรงนี้ครับทรัพย์สมบัติที่พระองค์ท่านให้มาเนี่ยอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือไร่นาส่วนผสมเนี่ยหรือเรื่องแยกแฝกเนี่ยยังไงก็กินไม่หมดครับสมบัติมหาศาลที่สุดสำหรับชีวิตผมที่ได้เพราะว่าหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนต่างๆก็ยังไม่เท่าพระองค์ท่านไม่เคยใช้คำว่าโกหกมาใช้กับผมเพราะมันเกิดความเชื่อมั่นทำอะไรปุ๊บเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็มองเห็นผลสัมฤทธิ์ข้างหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่ต้องมีความอดทนนะครับต้องรอมันมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันมีข้อโต้แย้งมีคนเขาไม่เห็นด้วยอย่างแม่บ้านหรือใครๆที่ก็มองเห็นก็ว่าเป็นคนบ้านะครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวว่าเราเกิดมาเป็นลูกพ่อหลวงรอเก้ายังไงเราก็ทำสำเร็จเพราะว่าพระองค์ท่านเจอแต่งานหนักๆงานหินทั้งนั้นพระองค์ไม่เคยบ่นพระองค์มีพระเนตรข้างเดียวแต่ช่วยคนไทย70 กว่าล้านคนแล้วยังต่างประเทศที่พระองค์ท่านไปสอนอีกไม่รู้กี่ที่เนาะอย่างรัสเซียเงี้ยยกตัวอย่างทำให้ประเทศรัสเซียมีข้าวสาลีขายทั่วโลกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าทำวันนี้ถ้าเกิดลบกันเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่ถ้าเราลบกันเรามีแต่ลูกปืนมีแต่กระสุนปืนแต่เราไม่มีของกินเราก็ไปไม่รอด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครัวของเราต้องเต็มไว้ก่อน
1: ใช่คร
0: ับพระองค์ท่านไปสอนเราเนี่ยผมก็น้อมนำนะครับยังไงก็ชีวิตนี้ก็คงไม่ทิ้งจากพระองค์ท่านไปนะฮะแล้วก็น้อมนำทำต่อก็คือทำสานต่อปณิธานของพระองค์ท่านต่อรัชกาลที่10ด้วยนะครับผมก็ยังทำอยู่ทุกวันนะครับถึงอายุจะมากก็ยังทำอยู่ครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0817565124ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมอยู่หมู่1บ้านเลขที่131หมู่6ตำบลย่านเลียอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีนะครับห่างจากโรงพยาบาลมาประมาณ4 กิโลนะครับเพราะมันซอยตลาดคุณพิชัยตั้ง GPS มาก็ได้ครับมี GPS อยู่ถามว่าสอนยังไงสอนฟรีครับแต่ทุกวันนี้ก็ นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารก็เข้ามาเรียนร้อยกว่าคนแล้วก็ชาวบ้านอบต.เทศบาลนะครับโรงเรียนนะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยอะมาอบรมนะครับเข้าเรียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาคนสองคนก็ได้ครับคือไม่คิดราคาอะไรหรอกครับแต่ถ้ามาอบรมถ้าจะให้แม่บ้านทำอาหารก็ทำได้นะครับเรียนคนได้เป็นร้อยแต่เรื่องจะแฝกก็สอนฟรีครับถ้าใครอยากได้ก็ให้ฟรีแต่ไม่เกิน500ต้นมาขุดเองสอนให้สอนวิธีปลูกให้นะครับพอทำแล้วมันจะมีความสุขเองนะครับคือใจตอนนี้ก็ไม่อยากทำบุญที่วัดอยากทำบุญกับคนเพราะว่าเราอายุมากคิดว่ามันจะได้บุญมากก็คือให้ความรู้เนี่ยกินยันตายครับกินจนเราชีวิตจะหาไม่นะครับแต่เงินทองเนี่ยพอหมดแล้วก็แล้วไปแต่ความรู้มันจะอยู่กับตัวตลอดก็น้อมนำของพระองค์ท่านว่าขาดทุนคือกำไรนะครับครับไม่ยากเลยครับพระองค์ท่านสอนมาแล้วท่านสอนเราไว้แล้วแต่เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับในไลน์ในเฟซอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับผู้รู้มีเยอะแต่อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับถ้าตัวของเราตั้งมั่นว่าเราจะทำสิ่งไหนเราตั้งมั่นเลยครับอย่างผมเนี่ยไม่เดือดร้อนครับต้นไม้ผมก็ปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกนะใบหล่นก็เป็นปุ๋ยอากาศหายใจก็เป็นออกซิเจนที่เกิดจากต้นไม้นะครับให้ความชุ่มชื้นฝนตกต้องตามฤดูกาลตอนนี้นะครับสงครามโลกมันเกิดแล้วนะคนยังไม่เข้าใจสงครามโลกมันเกิดแล้วภัยแรงมันก็เกิดแล้วจากเราที่ใช้ทรัพยากรที่มันมีมากมายนะครับจากในทุนอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่าเขามีทุนก็ทำไปแต่เราเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราครับเริ่มที่ตัวเราว่าเราจะทำอะไรแล้วตั้งเป้าให้ตรงแล้วก็หาอาจารย์หรือคนที่ผู้รู้ให้ตรงกับจริตของตัวเองเนาะแล้วมันก็จะเกิดความชำนาญเองนะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็ทำหลายๆเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับแผ่นดินทำฐานไบโอชาใช้เองนะครับเพราะว่าฐานไบโอชาอยู่กับดินเนี่ยมันอยู่ได้เป็นร้อยปีเราเอามาพอเผาเสร็จเอามาชาร์จแล้ว BM 2.5 มันก็ไม่ได้เยอะเผาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วต่อไปก็คือสิ่งที่ควรจะนำมานะครับสิ่งที่คุณจะนำมาก็คือเรากินอะไรวันหนึ่งเรากิน3เวลาใช่ไหมแล้วปีหนึ่งเรากินกี่เวลาถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ลำบากผักนี่เราปลูกได้ครับเศษกระถางเศษยางรถยนต์อะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆวางรอบบ้านหรือจะทำหลุมพอเพียงที่นี่ยินดีจะสอนครับยินดีจะสอนเนาะเวลาแค่นี้มันคงจะพูดไม่ได้มากไปกว่านี้
1: มันต้องได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ลองทำจริง
0: ต้องมาทำต้องลงมือทำจริงๆครับไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับมันไม่เกิดประโยชน์ต้องลงมือทำเองเราจะรู้ปัญหาเลยทีนี้นะครับเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาทำอย่าไปเอื้อมไกลตัวถ้าเอื้อมไกลตัวเมื่อไหร่เราจะเป็นหนี้สินบางคนทำที่เป็นพันๆไร่ก็ไม่พอใช้หนี้ธนาคารนะครับมีแค่ไร่สองไร่หรืองานหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ยังไม่มีความสุขเลยครับต่อไปนี้นะครับเราต้องผลิตอาหารเองเราต้องมีแหล่งน้ำของเราเองจะเจาะเป็นบ่อน้ำหรือจะเป็นบ่อเล็กๆเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็ใช้แหตะข่ายที่มันตาห่างเอาตัวใหญ่ขึ้นไปกินอย่าไปเอาวิดบ่อมันจะตายหมดนะครับเราก็จะมีปลากินตลอดตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อวนตาห่างลากขึ้นมากินไอตัวข้างล่างก็จะโตตามมาเศษอาหารพวกอาหารปลาก็ไม่ยากครับฟางข้าวที่เรามีนะครับมูลควายตากแห้งน้ำหมักเอาไปไว้ตามริมบ่อแล้วก็รดน้ำไว้มันก็กินของมันเองนะครับมันไม่บ่นนะฮะปลามันไม่ร้องเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนหมูเนาะมันอยู่ได้ครับมันอยู่ได้นะครับอยู่ได้ตัวหนึ่งมื้อสามมื้อเราเลี้ยงอยู่ได้เลยปลาช่อนปลานิลตัวใหญ่ๆครับของพระองค์ท่านสอนท่านบอกวิธีหมดครับผมได้รางวัลจากร.9กับร.10 2รางวัลนี้ในชีวิตนี้พอแล้วครับแต่สิ่งที่เหลือที่จะให้พวกเราก็คือที่ผมกินบําเหน็จมานานภาษีของชาวบ้านเนี่ยก็อยากให้ความรู้เนี่ยเกิดกับชาวบ้านเกิดกับคนที่สนใจมาเรียนรู้ได้เลยครับนะครับโทรมาหาผมเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ครับ0816575124นะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับหรือเข้าไปดูในเฟซในไลน์อะไรพวกนี้พิมพ์ชื่อร้อยตีสุริชัยเข้าไปจะมีเยอะแยะนะที่เขามาถ่ายทำเนาะ
2: ก็จบไปแล้วนะคะกับปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: รายการ ุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
7: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมสูงจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลักสี่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและกลับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาสิตาโลรายงาน
1: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง 40-50 เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได
8: ้งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตร รองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวิชิตรงกรร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกปภ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปภ.1784หรือ LINE @1784DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ได้ที่ผอมารีสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
10: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญ

นะโมรัตนัสสยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายฝ่ายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีฟังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์ 9:10 น.ออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงส่องห้องเคหา FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดพาธรรมะมาคลายหม่นหมองคล้องกระมอนขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณประวิตรยังอมรช่างเทคนิคชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีท่านผู้คงแก่เรียนผู้ใกล้ทำทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้และกระผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทอาสากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมการทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปวันนี้มาพบกันอีกวาระหนึ่งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน10ปีมะเรียแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันประเพณีสำคัญของชาวใต้ของเราชาวใต้14จังหวัดจะถือวันนี้เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับการทำบุญตายายทำบุญตายายแล้วก็คำนี้พูดกันมานานแล้วคำว่าทำบุญตายายจะถือเอาวันแรม1ค่ำเดือน10เป็นวันทำบุญรับตายาย
แล้วก็ต้องมีทำบุญส่งด้วยนะทำบุญรับในวันนี้คือวันแรม1ค่ำเดือน10แล้วตายายจะอยู่กับเราใกล้ชิดอยู่กับเรานี่15วันไปจนถึงวันแรม15ค่ำเดือน10วันนั้นตามถือว่าเป็นวันส่งเป็นวันส่งตายายกลับนิวาสฐานที่อยู่ของตนของตนมีคติความเชื่อกันมาอย่างนี้เป็นพันพันปีแล้วนะคำว่าตายายก็หมายถึงว่าผู้ล่วงลับไปแล้วตายายหมายถึงผู้ล่วงลับไปแล้วกับตายายที่ยังอยู่ตายายที่แก่ๆล่วงลับไปแล้วแล้วก็ตายายที่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีนะปู่ตาย่ายายของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีแต่น้อยทีนี้ทำบุญแม่ปู่ตาย่ายายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ข้าวให้น้ำเหมือนกันทำกับข้าวดีๆของหวานดีๆต้มสุกลูกไม้ดีๆให้ปู่ย่าย่าตายายที่ยังเป็นอยู่ได้รับประทานนะเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ช่วยซักให้ที่นอนที่อยู่ก็ช่วยทำความสะอาดให้เจ็บท้ายก็พาไปหาหมอโรงพยาบาลจัดหยุกยาให้กินแล้วก็พูดคำหวานๆเพราะให้ตายายได้ฟังมีการหมดเป็นง่ายบ้างหมดมือหมดเท้าหมดตัวขอให้ตายายสบายสบายมีความสุขตายายก็จะให้ศีลให้พรว่าอยู่เป็นสุขหน้าหลานนะเรียนเก่งๆหน้าหลานนะอย่าเกเรหน้าหลานนะประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมหน้าหลานนะตายายจะสอนตายายที่ยังเป็นนะอันนี้เรียกว่าตายายที่ยังเป็นทีนี้ตายายที่ล่วงลับไปแล้วบางคนก็อายุมากแล้วพ่อแม่แก่เฒ่าชราแล้วล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตาทวดก็ล่วงลับไปแล้วกี่ชั่วบรรพบุรุษก็ล่วงลับไปแล้วก็บอกว่าญาติของเราน่ะเจ็ดจ้อยชั่วโคตรเจ็ดจ้อยชั่วโคตรนี่อย่างน้อยนะอย่างน้อยนะเจ็ดจ้อยชั่วโคตรแต่อย่างมากก็หลายกับหลายคันมาแล้วต้องมีญาติที่รอบุญรอกุศลของลูกหลานญาติมิตรที่อยู่ข้างหลังอย่างญาติพระเจ้าพิมพิสารตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปพระนามว่ากัสสปพระกาโกสันโธวะโกนาคมพระกัสสปะพระมหาโคดมพระศรียาเมตไตรยังไม่มาบังเกิดสมัยพระเจ้านามว่ากัสสปญาติเหล่านี้
รอบุญที่ญาติทำบุญอุทิศให้รอแล้วรออีกญาติระลึกไม่ได้ก็อยู่รับผลกรรมหมดตดอยากอยากร้อนจัดหนาวจัดต้องติวผอมโซอดอาหารนะต้องกินอาจมของตัวเองนะกินหมดกินพูดของตัวเองก็มีนี่คือแล้วแต่กรรมที่ทำบ้านในมนุษย์สมัยโน้นญาติพระเจ้าพิมพิสารนี่รอจนสิ้นพุทธกับของพระอัศวินว่าเมื่อไรญาติจะมาเกิดก็มีพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นญาติของเปตชนเหล่านี้ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามาตัดศพชาติก่อนก็เป็นพระราชาเหมือนกันสนใจในการให้ทานตั้งโรงทานสนใจในการทำบุญทำกุศลญาติเหล่านี้ก็ช่วยเหลือในโรงทานช่วยเหลือในการทำบุญทำกุศลทำอาหารหวานข้าวถวายพระสงฆ์ทำบุญใส่บาตรแต่ญาติเหล่านี้ไม่ซื่อนะได้กหาปานะจากพระเจ้าพิมพิสารมาแล้วก็ไปซื้อของไม่ครบจะมั่งไรมั่งซื้อของมาแล้ว ทำอาหารหวานข้าวแล้วอยากไว้กินเองบ้างลูกหลานบ้างก่อนที่จะถวายพระสงฆ์ก็เลยบาปกรรมนี่มาเกิดเป็นเศษอยู่ในนรกทำให้เกิดอดอดอยากอยากหิวโหยเพราะกรรมที่ตนทำไว้ร ออยู่เป็นกับเป็นกันเมื่อพระเจ้าพิมพิสารมาอุบัติในพุทธศาสนานี้นะตอนนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสรู้แล้วต้องจำพรรษาอยู่ที่พระเวฬุวันพระอารามไม้ไผ่เวฬุแปลว่าไม้ไผ่วัดไม้วัดสวนไม้ไผ่หรือวัดไผ่ก็ได้พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเป็นวัดเล็กแด่พระผู้มีพระภาคให้เป็นที่อยู่อาศัยของประสงค์เป็นอันมากอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารก็ตรงนี้นิดหวันไปว่ามีญาติมาขอส่วนบุญเป็นอันมากและแสดงกายให้ปรากฏเป็นรูปผอมโซหิวโหยอดอยากอดอยากยากแค้นต้องคืนกินโลหิตต้องคืนกินเลือดเนื้อต้องคืนกินมูดพูดของตัวเองการหิวไปว่าอย่างนั้นมาขอส่วนบุญในฝันพระเจ้าพิมพิสารตื่นปันตมขึ้นมาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ฝันแปลกก็เล่าให้พระองค์ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้พระองค์บอกว่านั่นแหละญาติของท่านญาติ
ของท่านบริวารของท่านที่ทำผิดพุทธจริตในเรื่องข้าวปลาอาหารไปถวายพระสงฆ์ทำแล้วกินแค่ก่อนบ้างแจกลูกหลานกินบ้างก่อนที่จะถวายพระสงฆ์ก็เป็นบาปเป็นกรรมสืบมาตายแล้วไปตกนรกหมกไหม้ก็รอส่วนบุญยากอยู่เพราะในเตตาวีสอยนั้นไม่มีการทำมาค้าขายไม่มีการทำมาค้าขายมันมีการทำสวนทำไร่ทำนาเหมือนในมนุษย์โลกอดอยากรอยากอย่างเดียวอย่างนั้นทีนี้มาเล่าให้คุณพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่านั่นแหละญาติของท่านรออยู่ก็ขวัญในวันเดือนสิบเนี่ยพอดีแหละนะวันเดือนสิบวันเย็นหนึ่งค่ำนี่แล้วพระเจ้าวิสาสามารถและควรจะทำอย่างไรที่เจ้าข้าพระองค์ก็บอกว่าให้หาข้าวหาน้ำ อาหารหวานกาวผ้านุ่งผ้าห่มหรือตะบองจีวรไปถวายพระสงฆ์เมื่อถวายพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์จะได้รับทานอาหารหวานกาวก็ดีแล้วก็ผ้าห่มก็กลายเป็นผ้าเป็นผ่อนตะบองจีวรที่เจ้าวายพระสงฆ์ก็เป็นผ้าเป็นผ่อนเป็นผ้าทิพย์อาหารก็เป็นอาหารทิพย์สำเร็จแก่ญาติผู้ล่วงลับให้ทำบุญอุทิศให้แล้วก็ญาติบางพวกไม่สามารถเข้าวัดได้เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่เข้าวัดจึงไม่สามารถเข้าวัดได้เวียนอยู่รอบๆวัดก็บอกว่าให้ทำเป็นทำเป็นถาดดินทำเป็นถาดเกล็ดไปตั้งนอกวัดนอกกำแพงวัดหรือที่ร้านที่จัดไว้แล้วก็จุดเทียนตู้ถึงวันนี้แล้วจุดเทียนตู้ออกชื่อออกเสียงญาติทั้งหลายที่เข้าวัดไม่ได้ให้มารับเอาข้าวปลาอาหารผลไม้รากไม้ที่ลูกหลานจัดไว้ให้นี้ก็ให้ทำอย่างนั้นแล้วก็เอาทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็ยอมจะได้ถึงก็อย่างนั้นก็เลยก็ทำกันมาตามเป็นขนบเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณี

ขออีกเขาบอกยังไม่ได้รับพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ได้ตรวจน้ำอุทิศได้จึงไม่ถึงก็ให้ทำบุญให้อุทิศได้เสียพระเจ้าพิมพิสารก็จัดทำบุญอีกอุทิศส่วนบุญให้แล้วก็มีบทสวดน้ำของพระเจ้าพิมพิสารด้วยบทย่อๆว่าอิตังโนยาตีนังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้หมายถึงข้าวน้ำข้าวปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนี้เสื้อผ้าหรืออังตะจีวรนี้ที่ถวายพระนี้ก็จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติทั้งหลายจงรับเอาส่วนบุญกุศลนี้แล้วจงเป็นสุขเกิดจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดสุขีตาหนุนตุขอญาติทั้งหลายสุขีตาโหนตุจงถึงซึ่งความสุขเกิดเมื่อเอาทิศใต้อย่างนี้หลังน้ำทีโนตกให้ตกบนพื้นดินและอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายก็ได้รับได้รับแล้วก็อนุโมทนายินดีอำนวยอวยพรให้ญาติที่ทำบุญหนุนทิศใต้คือพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารที่จัด ที่จัดอาหารวางเจ้าตามบุญหนุนทิศใต้นี้ถ้าอยู่เย็นเป็นสุขอายุยืนยาวเช่นเดียวกันในมนุษย์สารโลกนี่ก็เกตก็ให้พรได้เหมือนกันนะครับเกตก็ให้พรได้เหมือนกันหมายถึงว่าผู้ลงรับไปแล้วแล้วก็ได้รับส่วนบุญแล้วเขาก็อำนวยอวยพรให้คนที่อยู่ข้างหลังมีความสุขมีความเจริญในการดำเนินชีวิตทีนี้ในคาถาบาทคาถาที่พระพุทธเจ้าทรง อนุโมทนาวิธีแต่พระเจ้าพิมพิสารมีเนื้อหาสาระน่าฟังมีเนื้อหาสาระน่าฟังเรียกว่าตีโลกุตตะกันทัศกันทะสูตรคือสูตรว่าด้วยการให้พรเรียกว่าอนุโมทนาในเรื่องของวันเปรตนี่ในวันรับตายายนี่หรือในวันส่งตายายนี่ก็ให้พรเหมือนกันให้พรว่าอย่างไรว่าอัตตาสิเมอัตตาสิเมยาติมิตตาสกาจเมนะเมื่อบุคคลระลึกถึงอุปการะที่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นได้ทำแก่ตนในการก่อนนะสมมุติว่าพ่อแม่เราล่วงลับไปแล้วพ่อแม่เราก็ได้ทำอุปการะไว้แก่ลูกหลานของเราเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะอบรมสั่งสอนอย่างดีให้ข้าวให้น้ำอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีปกป้องคุ้ม

ตภัยอันตรายอย่างดีให้ศึกษาอย่างดีให้เล่าเรียนอย่างดีห้ามไม่ทำความชั่วให้ทำแต่ความดีจนเติบโตมาได้ก็เพราะอาศัยบิดามารดาได้ให้สิ่งนี้มาก่อนให้ชีวิตเป็นประการแรกให้ชีวิตคือให้ได้เกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีทีนี้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเรามาเรียกว่าท่านผู้นี้ได้ทำแก่เราอย่างไรอย่างไรให้ข้าวให้น้ำนมให้ชีวิตให้ความเป็นอยู่ให้ความสุขแก่เรามาก่อนผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราช่วยเหลือต่างๆแก่เราผู้นี้เป็นญาติเราญาติของเราก็มีคุณนะปู่ตาย่ายายก็มีคุณต่อพ่อแม่ของเราลุงป้าน้าก็มีเป็นผู้ช่วยเหลือพ่อแม่ของเรามาผู้นี้เป็นญาติของเราผู้นี้เป็นมิตรของเราเป็นเพื่อนของเรามิตรของเราก็มิตรที่ดีๆก็มีคุณแก่เราเพื่อนของเราก็เป็นเพื่อนที่ดีๆเขาก็มีคุณแก่เราอย่างนี้เบตานังทักกินังทักจาบุกเกกตามนุษย์ตรังก็ควรให้ทักกินังเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วควรทำทักษิณาทานเหมือนที่วันเนี้ยวันนี้ชาวใต้ทั้งหลายทั่วประเทศได้ทำทักษิณาทานให้ข้าวให้น้ำแด่ประสงค์ตั้งตาบินให้ข้าวให้น้ำก็ละหมากรากไม้ต้มสุกลูกไม้รับเปตาชนทั้งหลายรับเปตาชนทั้งหลายเรียกว่าเปตานังทักกินังทักจากบุกเปกตะปุญญาตามันตะลังก็ควรให้ทักกินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นอันการแสดงออกซึ่งความกตัญญูแล้วก็กตเวทีตอบแทนบุญคุณแก่ท่านเหล่านั้นเรียกวันนี้ว่าเป็นวันรับตายายก็ได้เรียกวันนี้ว่าเป็นวันกตัญญูก็ได้เป็นวันกตัญญูเป็นวันที่ลูกหลานญาติกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบิดามารดาครูอาจารย์ญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงนะลูกคุณของเขาเหล่านี้แล้วก็มาทำบุญให้ในวันนี้เราก็ทำบุญแล้วอุทิศให้หมดให้พ่อแม่ปู่ตายายญาติมิตรสหายผู้มีพระคุณรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยที่พระองค์ตรัสต่อไปว่านาฮิรุนนังวาโสโกวายาวัญญาปริเตวนาการร้องไห้ก็ดีบางคนญาติตายแล้วก็ร้องไห้ร้องพ่อแม่ตายก็ร้องไห้ร้องปู่ตายายายที่รักตายก็ร้องไห้ร้องห่มถามอาการร้องไห้นี่มีประโยชน์แต่ยากไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้ร้องไห้เพราะว่าปุถุชนคนยังมี
ิเลสอยู่ไม่มีสติพอที่จะไปยับยั้งความเศร้าโศกความโศกาดูลความปริเทวนาเหล่านั้นได้ก็ปล่อยให้ร้องไห้ไปเมื่อร้องไห้พอแล้วเขาก็อาจจะสำนึกได้เองว่าเหนื่อยแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วร้องไห้ทั้งวันก็ไม่ได้ทั้งคืนก็ไม่ได้และพระองค์ก็ยังตรัสว่าในรุนังวาโตโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้อย่างนั้นก็ดีการแสดงซึ่งความเศร้าโศกอย่างนั้นก็ดีการร่ำไห้พิไรรำพันบ่นเพ้อถึงก็ดีนะพระองค์ว่าถ้าไม่ทำได้ก็ดีแหละถ้าไม่ทำได้ก็ดีแหละถ้ายับยั้งได้ไม่ทำได้ก็ดีแหละเพราะไม่ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวทีนี้พระองค์ยังตรัสต่อไปว่านาตังเปตานามัสสายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วน้ำตานี่อุทิศเป็นส่วนบุญไม่ได้ความเศร้าโศกนี่อุทิศเป็นส่วนบุญไม่ได้ความพิไรรำพันต่างๆละห้อยหาต่างๆก็อุทิศเป็นส่วนบุญไม่ได้ก็สูญเปล่าเหนื่อยเปล่าก็อย่างนั้นอายันจะโขทักกีนาปินนาต้องตัดไปอีกว่าอายันจะโขทักกีนาปินนาว่าทักกีนาทานทักกีนาทานคือทานที่เราทำนี่แหละทำกับข้าวไปปิ่นโตอาหารหวานข้าวอย่างนี้ไปปิ่นโตไปถวายพระก็ดีหรือตั้งตาบินหรือทำสังฆทานอะไรอุทิศญาติอย่างนี้อย่างดีก็ดีทักทีนาอายันจะโขทักทีนาสินะทักทีนาทานทักทีนานุปาทานเรียกว่าทักทีนาทานเหล่านี้อันท่านให้แล้วอันท่านให้แล้วจะมีประโยชน์จะมีประโยชน์ทั้งกรรมมีตัวปิดกิตาประดิษฐานคือตั้งไว้ดีแล้วในสงประดิษฐานหรือว่าตั้งไว้ดีแล้วในสงทานนี่ธรรมะสงฆ์ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ประสงค์สมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ประสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มีเจ้าเป็นประมุขอย่างพระเจ้าพิมพิสารถวายอาหารแด่พระภิกษุเป็นร้อยร้อยรูปแล้วมีพระเจ้าเป็นประธานอยู่นั่นอย่างหนึ่งปัจจุบันไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วมีก็แต่รูปเกลียบก็เอารูปเกลียบรูปเล็กๆรูปบูชามาตั้งเป็นประธานแล้วนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปบ้างห้ารูปบ้างมากกว่านั้นก็บ้างตามแต่กำลังศรัทธาไปรับทานเรียกว่าสังฆทานถวายเป็นสงฆ์เหมือนกันแล้วมีพระเจ้าเป็นประมุขคือพระพุทธรูปมันก็ใช้ได้ก็ใช้ได้เรียกว่าถวายสังฆทานตั้งไว้แล้วในสงฆ์ตั้งไว้แล้วในสงฆ์และตัดต่อไปว่าทีฆารัตตังมีตายัสสะทานาโสอุปกัปปติ
ทีฆะรัตตังอิตายัสสะฐานะโสอุปกัปปติย่อมสำเร็จประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วตลอดกาลนานตามฐานะตลอดกาลนานตามฐานะอยู่ในเปรตก็ฐานะหนึ่งอยู่ในก็ตัดไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ฐานะหนึ่งไปเกิดเป็นเทวดาก็ฐานะหนึ่งเกิดเป็นสัตว์นรกก็ฐานะหนึ่งเกิดเป็นอสุรกายก็ฐานะหนึ่งเกิดเป็นพรหมก็ฐานะหนึ่งแล้วแต่อยู่ในสถานะไหนตามฐานะนี่นะสีกรัตตังอิตายัตตะฐานะโสอุปกัปปติย่อมสำเร็จประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะตามฐานะก็เรียกว่าได้ทุกฐานะได้ทุกฐานะได้ทุกฐานะอยู่ในฐานะไหนก็ได้ที่เป็นญาติของเราเป็นมิตรของเราเป็นสหายของเราจะอยู่ในฐานะไหนก็ได้แต่ที่ชัดเจนก็ในเปรตในเปรตที่ชัดเจนมากแล้วก็และการทำบุญอย่างนี้มีอานิสงส์ในปัจจุบันอีกมีในปัจจุบันมีอานิสงส์คือประโยชน์ในปัจจุบันถึงสามอย่างสี่อย่างซึ่งสี่อย่างโสยาติธรรมโมจะอายังนิพพติโตนี่เป็นการแสดงออกญาติธรรมนั้นญาติธรรมนั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วโสยาติธรรมโมจะอายังนิพพติโตญาติธรรมนี้คือหมายความว่าเมื่อเราใต้ให้ข้าวให้น้ำให้ป้าให้ปัจจัยแก่ประสงค์ชื่อว่าญาติธรรมเนี่ยเราได้แสดงออกแล้วกตัญญูปรากฏแล้วกตเวทีก็ปรากฏแล้วเปตานปูชาจักตาโอลาราประการหนึ่งก็เป็นการบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างโอฬารบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วเนี่ยจักตาโอลาราเนี่ยบูชาอันยิ่งท่านทั้งหลายได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงละโลกนี้ไปแล้วผู้ละโลกนี้ไปแล้วเป็นการบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างโอลานี่ก็ได้อุลาราอย่างโอลาคืออย่างยิ่งอันนี้เป็นประการหนึ่งปรัญจาภิกขุนามานุปปินนังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยประการสองประการสองให้กำลังเจตประสงค์ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศาสนาเอาไว้ให้แก่เราลูกหลานเลี้ยงของเราต่อไปพลังจากภิกขุนามานุปปินนังปัจจัยทายาธรรมเหล่านี้ที่เราไปถวายก็เท่ากับให้กำลังแก่ประสงค์เหล่านั้นด้วยตุมเหหิปุญญังปะตุตังอนัปปะคังประการสามบุญมีประมาณไม่น้อยบุญมีประมาณไม่น้อยอันท่านทั้งหลายได้กระทำไว้แล้วควรฝ่ายดีแล้วและบุญนี้ก็จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติที่ต้องเวียนตายเวียนเกิดทุกภพทุก
จากที่เราเองได้กระทำแล้วบุญกุศลนี้ก็จะติดตามให้แก่เราทุกภพทุกชาติที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อยู่ในวัฏสงสารนี้แล้วก็ประการที่สี่ก็คือโสยาติธัมโมจายังนิพพิโตเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นญาติเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับไปแล้วอันนี้สำคัญนิมิตตังสาธุอุปาหนังกตัญญูกตเวทีจาความเป็นผู้รู้คุณกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณดังกล่าวมีบิดามารดาปู่ตายายพวกเป็นต้นผู้ล่วงลับไปแล้วดังกล่าวที่เราได้ทำบุญกันในวันนี้ต้อนรับตายายในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบนี้ที่ว่าเป็นอายังนิพพิโตโสยาติธัมโมจายังนิพพิโตเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นญาติปรากฏเราได้มาพบหน้ากันในวันนี้มากมายในวัดวาอารามนั้นคนเป็นร้อยเป็นหลายร้อยบางวัดเป็นพันนะได้มาพบกันในวันนี้มาแสดงออกเพื่อความเป็นญาติเป็นมนุษย์มาให้กำลังแก่ภิกษุด้วยในวันนี้มาบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างโอฬารในวันนี้แล้วก็มาทำบุญให้กับตัวเราเองด้วยในวันนี้นะเป็นการให้อายุวันนัสสุขภะละแก่ตัวเองด้วยให้แก่ญาติด้วยให้แก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยก็ขอต้องอาโมทนายินดีลูกหลานที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปู่ตายายทวดตนเราได้ทำสืบกันมาเป็นพันพันปีแล้วให้ยั่งยืนสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนหรือชั่วอายุกับพุทธศาสนา 5,000 ปีเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ได้บรรยายเรื่องวันรับตายายมาพอสมควรกับการเวลาแล้วก็จะต้องไปร่วมทำบุญที่วัดด้วยก็ขอยุติการบรรยายลงว่าเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความเป็นผู้รู้กตัญญูกตเวทีต่อผู้อื่นและคนทั้งหลายพึงฝังจิตฝังใจอยู่ในชาวพุทธทุกท่านทุกคนโดยทั่วกันสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
7: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินบริเวณใกล้ซอยนวมิน155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกรามสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนธสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราพรถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนชิดาสังทองรายงาน
1: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
8: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
11: wow.
10: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
12: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
13: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่
14: สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
15: คนไทยไม่เอาสินบน
14: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ชวนเล่นพนันออนไลน์รายได้ดีเอ๊ะจะดีจริงๆหรอการเล่นพนันออนไลน์อาจนำพาเรื่องไม่ดีมาสู่คุณโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีเสียเงินเสียรู้เสียเวลาร่วมด้วยช่วยกันพบเจอเบาะแสพนันออนไลน์แจ้งได้ทันทีสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เจอเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวททุ่งสง FM 97 MHzสวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 GHz
18: สิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการบาปจะดัง
11: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ครับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยนะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยแบบนี้ได้นะครับในทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในส่วนของสวททุ่งสงรับหน้าที่บทบาทเป็นในส่วนของแม่ข่ายนะครับรวมไปถึงในส่วนเครือข่ายสวททุ่งสงทุกสถานีสำหรับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทเกาะสมุยนะครับแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเครือข่ายของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยโดยสวททุ่งสงทุกสถานีก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ตามช่องทางที่ผมได้กล่าวไว้ได้เช่นกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังครับในห้วงเวลาเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วมากจำได้ว่าเพิ่งจะเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนเมื่อไม่กี่สัปดาห์เองนะนี่ก็เข้าสู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับและแน่นอนว่าในห่วงเวลาช่วงเดือนกันยายนกับตุลาคมแบบนี้ก็จะมีในงานเทศกาลต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและแน่นอนว่าเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกันแต่ในก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีในส่วนของการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมไปถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีหลากหลายจุดเลยนะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดเองนะครับในพื้นที่ของอำเภอลานสกาก็มีในเรื่องของงานสำคัญนะครับอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเดือน10มีเขาเรียกว่าเดือน10ปีละหนสำหรับนกพลัดถิ่นได้หลบเรือนใต้มากอดพ่อเฒ่าแม่เฒ่าครับสำหรับบรรยากาศแห่งความอบอุ่นกลับคืนสู่นครศรีธรรมราชนะครับเมื่อคนครจากแดนไกลเดินทางกลับบ้านร่วมสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประเพณีสำคัญที่จะสะท้อนถึงสายใยความกตัญญูต่อ บรรพบุรุษและความผูกพันของคนกับถิ่นกำเนิดนะครับแน่นอนว่าเร็วๆนี้ก็จะมีในส่วนของงานเดือน10ทั่วทั้งเมืองคอนเลยแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการมุ่งเปิดกิจกรรมในส่วนของพื้นที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคีรีวงศ์ตำบลกำลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์จันสุขครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็นายมนตรีมานะต่อผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานนครศรีธรรมราชนะครับมาต้อนรับคณะแรนดี้คาราวานการกุศลสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตในโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีคีรีวงศ์ครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีเป้าหมายหลักเลยก็คือชวนให้ชาวคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นได้กลับบ้านเกิดในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ครับร่วมทำบุญนะครับแสดงความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงบรรพบุรุษขณะเดียวกันก็ยังเป็นในส่วนของการเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆมาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันแรนลี่คาราวานการกุศลครั้งนี้ก็มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับโดยคณะก็เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนและทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่คีรีวงศ์อำเภอลานสกาก็มีความโดดเด่นทั้งในด้านธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นอีก1จุดหมายปลายทางที่สะท้อนเสน่ห์ของนครศรีธรรมราชได้อย่างลงตัวครับก่อเดือน10ปีละหนกลับมาหาพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากันนะครับแนวคิดนี้ไม่เป็นเพียงแค่การเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการกลับมาเติมเต็มความรักความผูกพันแล้วก็การส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสเสน่ห์เมืองนครนะครับในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10อย่างอบอุ่นแล้วก็มีความหมายด้วยนะครับเอาละครับพูดถึงบุญศาสตร์เดือน10ก็เน้นย้ำกันอีกรอบนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนท่องเที่ยวนะครับบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชสัมผัสเสน่ห์ศรัทธาวิถีวัฒนธรรมและสีสันเมืองนครตั้งแต่ในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569นะครับจัดกันไปอย่างยาว อาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์เลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับโดยทางด้านนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมกันสัมผัสมนต์เสน่ห์ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงสายใยแห่งศรัทธาความกตัญญูแล้วก็ความผูกพันของครอบครัวพร้อมเปิดเมืองนะครับต้อนรับลูกหลานกลับบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งประเทศเลยนะครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569ครับบุญศาสตร์เดือน10ถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยลูกหลานจะร่วมกันจัดเตรียมหมับนะครับเครื่องบูชาสำหรับนำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษนะครับภายในหมับก็จะประกอบไปด้วยขนมพื้นบ้านที่มีความหมายตามคติความเชื่อไม่ว่าจะเป็นขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมไข่ปลาหรือว่าขนมกงแล้วก็ขนมดีซัมหรือว่าขนมเจาะหูนะครับเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับตลอดช่วงการจัดงานนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองนครที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นและสีสันแห่งความศรัทธาพร้อมกับมาชมนะครับความงดงามของการจัดหมับแล้วก็ขบวนแห่หมับซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของในงานนี้นะครับไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ28กันยายน2569เวลา 19:00 นชมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดครับแล้วหลังจากนั้นนะครับวันที่10ตุลาคม2569เวลา 9:00 นครับก็มาชมขบวนแห่หมับที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามและตระการตาพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศการสืบสานประเพณีของชาวนครศรีธรรมราชนอกจากนี้นะครับยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนครศรีธรรมราชทั้งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแหล่งท่องเที่ยวตามทางธรรมชาติต่างๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็มายนโฉมแหล่งอาหารพื้นถิ่นนะครับเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้มากกว่าการมาเที่ยวงานแต่เพียงอย่างเดียวครับถึงเดือน10ก็ถึงเวลาที่ลูกหลานกลับบ้านกันครับดังนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับออกมาสัมผัสประเพณีบุญศาสตร์เดือน10สายใยแห่งศรัทธาและความกตัญญูร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตนะครับชิมอาหารพื้นถิ่นชมขบวนแห่หมับแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชนะครับเน้นย้ำกันอีกรอบนะครับ18กันยายนถึง12ตุลาคม2569กลับบ้านมาสัมผัสศรัทธามาสัมผัสหัวใจของนครศรีธรรมราชกันครับในขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่อำเภอทุ่งสงเรานะครับก็เตรียมพบกับเทศกาลเปตะเฟสติวัลครั้งที่3นะครับประจำปี2569ซึ่งงานนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งหมดเลยในส่วนของเมืองทุ่งสงที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27กันยายนถึง11ตุลาคม2569นะครับณหลาดยิบแล้วก็ที่วัดชัยชุมพลครับไฮไลท์ของงานก็จะมีการจัดกิจกรรมการประกวดแห่หมับนะครับเปตะการประกวดแห่เปตะนะครับขออภัยด้วยแห่หมับนั้นเป็นของฝั่งอำเภอเมืองแต่ไฮไลท์ของงานเปตะเฟสติวัลอำเภอทุ่งสงก็คือการประกวดแห่เปตะนะครับจาก13ตำบลของอำเภอทุ่งสงแล้วก็พิธีเปิดนะครับก็จะมีในวันนี้ก็คือวันที่27กันยายน2569ครับเป็นในเรื่องของการเดินขบวนแห่นะครับขบวนแห่เปตะที่ผมได้กล่าวไว้เป็นขบวนแห่สุดอลังการจาก13ตำบลที่จะเริ่มเคลื่อนตัวนะครับในพื้นที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:00 นนะครับวันนี้แล้วนะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆใครสะดวกนะครับมาร่วมงานกับงานเปตะเฟสติวัลครั้งที่3พื้นที่อำเภอทุ่งสงกันได้กันนะครับสนุกสนานกันแน่นอนมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของพื้นที่อำเภอทุ่งสงอีกหนึ่งข่าวนะครับมาดูในส่วนของทางเทศบาลเมืองชะมายนะครับร่วมกับมูลนิธิสุนัขในซอยหรือว่าซอยด็อกนะครับเปิดความเปิดข้อเรียกเปิดข้อเขียนเปิดสำรวจความต้องการนะครับ ในเรื่องของการลงทะเบียนผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้เพศเมียฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับทำหมันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมานะครับทั้งสุนัขที่มีเจ้าของแล้วก็สุนัขจรจัดครับภายในเขตของเทศบาลเมืองชมายทั้ง8หมู่บ้านเลยนะครับก็เน้นนิดนึงว่ารับเฉพาะสุนัขเท่านั้นสุนัขจะต้องมีอายุตั้งแต่2เดือนขึ้นไปน้ำหนัก2กิโลกรัมขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอในเรื่องของแนะนำนิดนึงว่าทำตามมาตรฐานนิดนึงนะแจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนนะครับผู้ที่สนใจแจ้งมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0754666614นะครับหรือว่าเดินเข้ามา walk in นะครับติดต่อโดยตรงได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองชมายนะครับแล้วก็สำหรับวันเวลาสถานที่ที่จะกำหนดขึ้นก็เดี๋ยวทางเทศบาลเมืองชมายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับหากว่าท่านไม่สามารถนำสุนัขเข้ามารับบริการผ่าตัดทำหมันได้เองนะครับทางมูลนิธิเนี่ยก็ได้มีบริการรถรับส่งสุนัขฟรีอีกด้วยนะครับเน้นย้ำกันอีกรอบนะสำหรับทางเทศบาลเมืองชมายนะครับที่ร่วมกับมูลนิธิซอยด็อกผ่าเปิดการลงทะเบียนผ่าตัดทำหมันสุนัขนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปสอบถามไม่ได้นะครับตามข้อมูลที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับมาดูข่าวดีๆข่าวที่น่ายินดีของส่วนเมืองนครศรีธรรมราชกันบ้าง นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนภาคใต้สู่เมืองเขียวและเมืองสุขภาพครับโดยทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนางสาวารินชินวงศ์ได้ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาภาคใต้สู่เมืองเขียวและเมืองสุขภาพพร้อมกับประกาศความพร้อมในการผลักดันจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการแพทย์และระบบสุขภาพของภาคใต้หรือว่า Medical Hub นะครับโดยเมื่อวันที่25กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับที่ห้องฉายภาพยนตร์ชั้น1อาคาร5มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตทางด้านนางสาววารินชินวงศ์นะครับนายกน้ำนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมบรรยายแล้วก็ลงนามความร่วมมือ4ฉบับเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและก็ภาคส่วนต่างๆในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็ร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาภาคใต้สู่เมืองที่น่าอยู่และก็ยั่งยืนครับโดยทางด้านนายกน้ำนะครับกล่าวว่าการก้าวเข้าสู่การเป็น Medical Hub นั้นไม่ควรมองแต่เพียงเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องแพทย์หรือว่าเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้นแต่ต้องมองให้ไปไกลถึงการสร้างระบบสุขภาพแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วยควบคู่ไปกับการสร้างเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีครับHealthy people ต้องเดินไปพร้อมๆกับ Healthy Planet ครับเพราะว่าสุขภาพของคนไม่สามารถแยกออกจากสุขภาพของสิ่งแวดล้อมได้การสร้างเมืองสุขภาพจึงต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืนครับการลงนามความร่วมมือ4ฉบับในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะครับในการเชื่อมพลังของหน่วยงานภาคการศึกษาภาคีเครือข่ายแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนภาคใต้ให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ระบบสุขภาพที่เข้มแข็งประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองเขียวและเมืองสุขภาพในปี2040ต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวมีอีข่าวที่น่าสนใจนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนำมาฝากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับ

รามาต่อกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยเป็นงานที่น่ายินดีของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับกับงานพระราชทานปริญญาบัตรนะครับโดยทางด้านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนะครับเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการสำเร็จจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568โดยมีนายธีรชัยเหมชะสิรินะครับนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรง

ไทยและก็มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเนี่ยจำนวนกว่า 2,776 รายโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50รายพระราชทานโล่รางวัลศึกสิทธิ์แห่งปีที่วลัยลักษณ์นะครับแก่บัณฑิตผู้ทำประโยชน์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3รายพระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3รายพระราชทานเข็มรางวัลจปทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3รายแล้วก็พระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4รายนะครับโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์นะครับวิจัยและก็นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลที่เป็นรูปธรรมนะครับเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากเลยต่อทางเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานที่การันตีอย่างมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกลำดับที่77นะครับลำดับที่77ของโลกเลยคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ด้วยนะครับ7ปีซ้อนจากทางด้าน UI Green Metric Sustainable University Ranking 2026รางวัล Outstanding Research Organization Award 2026จากทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสกสวเป็นปีที่2ครับนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมนะครับพอตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลนั้นเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญของพยูนนะครับน้องพยูนก็เขาเรียกเป็นสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศที่สำคัญเลยแล้วก็น้องเขาก็กินหญ้าทะเลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาเทคโนโลยีในการช่วยในการปลูกหญ้าทะเลมาใช้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยครับในวาระครบรอบ34ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปี2569นะครับมหาวิทยาลัยก็มุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับโดยผลการจัดอันดับ World University Ranking 2026อยู่ในอันดับที่ 1,201 ของโลกเลยนะครับตีกลมๆว่า 1,200 กว่าๆนะติดโหปิ่มๆ 1,200 นี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ยังเป็นอันดับ6ร่วมของประเทศไทยอีกด้วยครับโอกาสนี้นะครับทางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอท่านก็ได้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับสำหรับบัณฑิตทุกคนที่ได้จบการศึกษาในครั้งนี้ความสำคัญตอนหนึ่งคือปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันแห่งความสำเร็จนะครับอันน่าภาคภูมิใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานก็จะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้เนี่ยนำไปใช้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรแล้วก็ประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนำเอาความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามเส้นทางของตัวเองแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนครับแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นนั่นก็คือความสำเร็จในชีวิตที่ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญนั่นเองนะครับหลังจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงกันบ้างครับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการจัดงานสัมมนา AI กับการบริหารสาธารณสุขนะครับโอกาสความท้าทายและทิศทางในอนาคตมุ่งเสริมทักษะนักศึกษารับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลครับโดยที่ห้องประชุมโรงแรมสิชนคาบาน่าบีชรีสอร์ทอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับทางคณะ
สาธารณสุข

ศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง AI กับการบริหารสาธารณสุขโอกาสความท้าทายและทิศทางในอนาคตโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ครับการสัมมนานี้จัดขึ้นนะครับภายใต้โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารสาธารณสุขรุ่นที่1ในกระบวนการวิชา PHA 7402สัมมนาการบริหารสาธารณสุขซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางและก็การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสวนาทางการบริหารสาธารณสุขส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษานะครับตลอดจนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและเวลาและก็วิชาชีวิตนะครับ work life balance skill นั่นเองเป็นทักษะสำคัญด้านการบริหารจัดการเวลาและชีวิตนะครับให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้วก็การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อหลักการบริหารงานในยุคดิจิทัลโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีการบรรยายต่อในเรื่องของนวัตกรรมสู่ผลลัพธ์ในโรงพยาบาลการใช้ AI ลดภาระงานบุคคลนะครับบุคลากรการคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารครับโดยดำเนินการโดยนะครับนายแพทย์ยุทธนาสุทธินาครนายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลขนอมครับนอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ยังมีการจัดงานกลุ่มด้วยนะครับเป็นการระดมความคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานการนำเสนอผลการเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและก็การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีและ AI นะครับไปประยุกต์ต่อยอดในงานบริหารงานด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสาธารณสุขนะครับให้มีความรู้และก็ทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำ AI มาใช้สนับสนุนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแล้วก็เป็นการช่วยยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขได้มีประสิทธิภาพในอนาคตอีกด้วยนั่นเองครับเอาละครับมาดูภารกิจของทางด้านคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของทางด้านกระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปี2569มุ่งสร้างความมั่นคงที่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำมาหากินนะครับลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐอีกด้วยครับโดยนายสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้ให้การต้อนรับนายวรสิทธิ์เสียงขออภัยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางสาวนันทวรรณวิเชียรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2ร่วมให้การต้อนรับที่ศาลาการประเรียนวัดหนองคล้านะครับหมู่ที่1ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนั้นก็มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินตลอดจนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดินและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงครับการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้นั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรโดยเมื่อประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินถูกต้องแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับในการประกอบอาชีพพัฒนาที่ดินแล้วก็การต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ความมั่นคงให้แก่ครอบครัวอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของการจัดงานกิจกรรมนะครับการ
เกี่ยวในเรื่องของสินค้าแล้วก็การลงทุนกันบ้างครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็รับการลงทุนค้าปลีกในเรื่องของสินค้ามือสองนะครับชูจุดเด่นเรื่องสินค้ามือสองคุณภาพจากญี่ปุ่นมาในพื้นที่เพื่อการเพิ่มทางเลือกผู้บริโภคและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อีกด้วยครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีความเคลื่อนไหวในด้านการค้าปลีกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดนะครับทาง J Store Thailand ซึ่งเปิดให้บริการสาขานครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการก็นับเป็นสาขาที่4ในประเทศไทยที่ได้มีการนำเอาสินค้ามือ2คุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายในพื้นที่ครับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับแล้วก็พร้อมกับเป็นการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อีกด้วยครับโดยที่อาคารยูเนียนนครนะครับที่ซึ่งอยู่ด้านหลังแมคโดนัลด์ถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับมีการเปิดตัวสินค้าล็อตใหม่ของ J Store สาขานครศรีธรรมราชซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าและก็ประชาชนนะครับในการเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าครับบรรยากาศภายในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดให้บริการซะอีกครับเป็นการสะท้อนถึงความสนใจของผู้บริโภคต่อสินค้ามือสองคุณภาพดีแล้วก็สินค้าที่มีราคาคุ้มค่าครับซึ่งทาง J Store Thailand ก็ได้มีการนำเข้าสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวของเด็กเล่นสินค้าแม่และเด็กกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ภายในบ้านครับโดยผ่านการคัดเลือกก่อนนำมาจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่แล้วก็สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่การลงทุนการจ้างงานการใช้บริการตลอดจนการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและก็ลูกค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ภายในพื้นที่แล้วก็เสริมสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับขณะเดียวกันนะครับการนำสินค้ามือสองกลับมาใช้ประโยชน์นั้นก็ยังเป็นหนึ่งในแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้าแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าที่มีความหลากหลายประเภทกับราคาที่เหมาะสมนะครับก็งานนี้นะครับมีจัดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึง2ตุลาคม2569นะครับมีโปรโมชั่นหน้าร้านด้วยคุณผู้ชมคุณฟังสำหรับสินค้าใหม่นะครับซื้อครบ 1,000 บาทรับส่วนลด 10% ซื้อครบ 5,000 บาทรับส่วนลด 15%แล้วก็ซื้อ 10,000 บาทนะครับรับส่วนลด 20% อีกด้วยนะครับแหมน่าสนใจนะครับใครที่สนใจไปเยี่ยมชมกันนะครับ J Store สาขาล่าสุดหลัง McDonald's ในส่วนของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชงานนี้นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษระหว่างวันที่26กันยายนถึง2ตุลาคม2569เน้นย้ำกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายช่วงหน้านะครับเรามาฟังข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจของทางรัฐบาลนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับ

มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับจากในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ปรากฏในข่าวนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของใจกลางประเทศไทยอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มีมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายทุกคนนะครับในการฝ่าฟันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานต้นสังกัดของทางสวททุ่งสงนะครับอย่างกรมประชาสัมพันธ์ก็ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานสื่อของรัฐที่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็เต็มศักยภาพอย่างที่พวกเราทุกคนตั้งใจกันทำงานนะครับแล้วก็ล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการเชื่อมข้อมูลนะครับช่วยประชาชนก่อนระหว่างแล้วก็หลังการเกิดภัยด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นั้นทางตนเองได้มีการสั่งกำชับให้หน่วยงานในกำกับดูแลนะครับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนแล้วก็การช่องทางช่วยเหลือประชาชนให้มีความถูกต้องแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมีความรวดเร็วสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับการเตรียมลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์แล้วก็ความเสียหายการเยียวยาต่างๆนะครับณขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประเมินสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็กำหนดจุดลงพื้นที่ตามความเหมาะสมในการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนครับโดยนางสาวสุภมาศกล่าวนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามสถานการณ์ประสานการทำงานแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วให้ยาแล้วก็ทันท่วงทีด้วยตนเองจึงได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานแต่ละจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้การสื่อสารนั้นนำไปสู่การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมครับทั้งนี้เนี่ยนางสาวสุภมาศในฐานะกรรมการในนามคณะกรรมการการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่2ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการแล้วก็เขตตรวจราชการที่9นะครับก็คือจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกประจีนบุรีและสระแก้วตนเองนั้นให้ความสำคัญกับการติดตามทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับแล้วก็จุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยโดยมีการประสานข้อมูลสถานการณ์ความต้องการของประชาชนและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเพื่อเร่งเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมไปถึงการรวบรวมปัญหาที่ต้องได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีครับสำหรับการลงพื้นที่นะครับก็จะมีการมุ่งติดตามความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนการรับฟังปัญหาของประชาชนและก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้การประสานสนับสนุนสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่และไม่เพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนด้วยครับนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมครับว่าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ได้มอบหมายให้มีการยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกโดยประสานข้อมูลกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานจังหวัดต่างๆในพื้นที่รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับให้ครอบคลุมการดูแลประชาชนก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังสถานการณ์คลี่คลายครับโดยก่อนเกิดภัยก็ให้เน้นย้ำการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยให้มีการสื่อสารข้อมูลเรื่องของฝนระดับน้ำและก็พื้นที่เสี่ยงอย่างชัดเจนให้มีการระบุวันเวลาของข้อมูลพร้อมแนะนำการเตรียมตัวเส้นทางอพยพและก็จุดพักพิงตามประกาศของพื้นที่รวมถึงประสานช่องทางสื่อสารระดับชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนที่ไม่สะดวกสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์นั้นได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงมากขึ้นครับ
ในช่วงระหว่างเกิดภัยให้มีการรายงานสถานการณ์แล้วก็ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งจุดน้ำท่วมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเส้นทางหลีกเลี่ยงจุดให้ความช่วยเหลือและช่องทางการติดต่อหน่วยงานในพื้นที่พร้อมเชื่อมต่อกับข้อมูลนะครับความเดือดร้อนของประชาชนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตามผลการประสานความช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับในด้านความปลอดภัยการอพยพและการเข้าถึงอาหารน้ำดื่มยาและก็สิ่งของจำเป็นสำหรับกลุ่มเปราะบางครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือหลังสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยก็ให้มีการสื่อสารข้อมูลการฟื้นฟูและการเยียวยาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนกลับเข้าบ้านการดูแลสุขอนามัยการสำรวจความเสียหายตลอดจนเรื่องของหลักเกณฑ์เอกสารและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดครับในส่วนของจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่นะครับตนเองได้มีการมอบหมายให้ดร.พัชรินทร์ชำสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีก็คือในส่วนของรังสิตนะครับตนเองก็มีการร่วมกับคณะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณสะพานแดงคลอง1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีนะครับรับฟังปัญหาและก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนในบริเวณชุมชนศาลเจ้าคลองหนึ่งแล้วก็มีการติดตามพื้นที่ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตนะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีมีการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกเทศมนตรีนะครับประสานการระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็รวบรวมข้อจำกัดที่ต้องเร่งสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางครับนางสาวสุภมาศกล่าวเน้นย้ำครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องได้รับการดูแลตลอดทั้งก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังน้ำลดก่อนเกิดเหตุต้องรู้ความเสี่ยงแล้วก็เตรียมตัวให้ทันระหว่างเกิดเหตุก็ต้องรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือที่ไหนและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายต้องได้รับข้อมูลจากการฟื้นฟูและเยียวยาที่ชัดเจนการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงต้องนำไปสู่การรับฟังปัญหาประสานการแก้ไขแล้วก็ติดตามให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายว่าขอให้พี่น้องประชาชนติดตามการประกาศจากจังหวัดและก็หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคู่กับการรับฟังข่าวสารผ่านทางสื่ออย่างสื่อภาครัฐนะครับของกรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น NBT 2 HD NBT Connect สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสามารถติดตามข้อมูลฝนและก็สถานการณ์น้ำผ่านทางไทยวอเตอร์นะครับแล้วก็ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนการเดินทางก็ขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางกับหน่วยงานเจ้าของทางก่อนออกเดินทางครับหากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วนนิรภัย1784หรือว่า LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับแอดมาได้ที่ @1784ddpm ครับในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นต้องมีการให้ความสำคัญคือป้องกันการฉกฉวยราคาสินค้าที่มีความผันผวนครับอย่างทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เน้นย้ำเรื่องนี้ส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งกำชับให้หน่วยงานในสังกัดนะครับมีการติดตามสถานการณ์ปริมาณราคาสินค้าการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิดป้องกันการขาดแคลนแล้วก็การปั่นราคาครับโดยนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการโพสต์ในช่องทางโซเชียลของตัวเองนะครับว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดผลกระทบจากน้ำท่วมขังนอกจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงก็คือเรื่องของการที่ทุกคนยังต้องสามารถที่จะหาซื้อสินค้าซื้อของใช้นะครับสินค้าจำเป็นนะตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ปรากฏเห็นในข่าวแล้วว่าสินค้าขาดนะก็เน้นย้ำอีกรอบว่าสินค้าต้องไม่ขาดนะครับต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสินค้าไม่ขาดราคาไม่แพงป้องกันการปั่นราคาล่าสุดได้มีการสั่งกำชับให้กระทรวงพาณิชย์แล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปริมาณและราคาสินค้าที่จำเป็นในแต่ละพื้นที่หากพื้นที่ไหนที่มีสินค้าที่เริ่มขาดหรือขาดแล้วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมขอให้ได้มีการรายงานเข้ามาในหน่วยงานที่ได้มีการบูรณาการกันนะครับ
พื่อที่จะได้ช่วยเติมสินค้าแล้วก็ส่งสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเร็วที่สุดนะครับขณะเดียวกันก็ขอให้มีการติดตามการขนส่งการกระจายสินค้าเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นได้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูแลไม่ให้เกิดการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคากระตุ้นสินค้าหรือว่าทำผิดระเบียบอย่างไม่มีการปิดป้ายแสดงราคาซึ่งหากพบปัญหาดังกล่าวก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในนะครับ1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการและก็ทุกภาคส่วนด้วยที่ช่วยกันดูแลให้สินค้าจำเป็นไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับในส่วนของภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือในส่วนของการที่ทางด้านรัฐมนตรีนะครับได้ไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ UAE นะครับพร้อมกับการเดินหน้าเซปาขยายการค้าการลงทุนไทย UAE ครับโดยที่เมื่อวันที่23กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นของที่สำนักงานผู้แทนสหรัฐอาหรับเอมิเรตประจำสหประชาชาติ UAE Mission to the United Nations นะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการหารือร่วมกับดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความคืบหน้าการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางการหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย UAE นะครับหรือว่าเซปานะครับพร้อมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกัน2ประเทศทั้ง2ฝ่ายนั้นเห็นพ้องถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนครับโดยนางสุภจีกล่าวนะครับว่าการหารือครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ UAE ทั้งด้านการค้าการลงทุนนะครับกระทรวงพาณิชย์จะมีการเร่งประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งการผลักดันเซปาการดึงดูดการลงทุนจาก UAE และการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าเกษตรและก็ผู้ประกอบการไทยตลอดจนการสร้างโอกาสทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอีกด้วยนะครับก็เป็นภารกิจที่ทางรัฐบาลไทยได้ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการคุยรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังกลับมาติดตามรายการนี้ได้ใหม่ในทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา10 นาฬิกาสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

เพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายก
อยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างๆที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนแต่เพียงเท่านี้ในกรณีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนเรื่องภารกิจที่ไปต่างประเทศมานั้นผมจะหาเวลาหรือจะออกเป็นรายงานแถลงการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อตกลงหรือว่าท่าทีต่างๆผลจากการไปพบตำรวจโชว์ประเทศไทยให้กับสถาบันนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการบริษัทระดับโลกที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนนะครับประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เรามีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในประเทศซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องการแถลงข่าวของภารกิจจากต่างประเทศนะครับผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้วันนี้เราได้มีเวลาไปแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับขอขอบพระคุณครับ

0: นั่นเป็นการแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการมาบอกถึงภารกิจในวันนี้นะครับรวมถึงอย่างที่ท่านได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเวลานะครับก็จะออกแถลงการนะครับถึงการร่วมไม้ร่วมมือ
1: การแถลง
0: ถูกต้องนะครับว่าได้มีความร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรบ้างผลของการเดินทางที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแต่โดยสรุปแล้วเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: การช่วยเหลือนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ย้ำเลยว่าจะต้องเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ
1: โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับก็ให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดด้วยนะครับข้อยกเว้นต่างๆอาจต้องมีการทำให้มันการช่วยเหลือเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะติดตามการลงพื้นที่ของท่านนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าท่านก็จะลงหลักๆแล้วคืออาสามจังหวัดนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่หลักๆที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปที่สระแก้วนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ปราจีนบุรี
1: นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้หลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะ
0: ครับ
1: ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมมีเหตุการณ์น้ำไหลหลากอยู่ในหลายพื้นที่นะครับต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันอย่างที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกจะไปที่สระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเราได้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
1: นคร
0: นายกกันไว้นะครับใช่ครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตอนนี้เราจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: ครับสวัสดีครั้งคุณวินคุณสองครับ
1: ครับที่ขออภัยด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แถลงมาพอดี
0: ถูกต้องครับเมื่อสักครู่นี้ท่านได้บอกว่าสถานการณ์น้ำของที่นครนายกเนี่ยนะครับถ้าถือว่าเป็นระดับที่น้ำท่วมสูงสุดแล้วกันนะครับก็คือจะอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
2: ตอนนี้เนี่
0: ยคำว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยประมาณสักกี่เซนติเมตรหรือกี่เมตรได้ไหมฮะ
2: ก็ประมาณคืออย่างนี้ครับผมอยู่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ EOC นะครับศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่นนะครับท่านนายกนะครับก็กับตรงเนี้ยนะเขาแจ้งว่าช่วงประมาณ30-50เซนครับในพื้นที่นะครับนับจากพื้นถนนไปนะ
0: ครับ
2: ประมาณนี้ครับครับครับ
0: ครับ
1: ครับปัจจัยครับท่านรองผู้ว่าครับตอนนี้ยังมีปัจจัยอะไรบ้างที่ยังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเมื่อกี้ท่านพูดอยู่หลายๆปัจจัยอย่างเช่นฝนเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับน้ำที่มาจากด้านบนอีกหนึ่งปัจจัยอันไหนเป็นปัจจัยที่น่ากังวลมากช่วงนี้ครับ
2: น่ากังวลครับก็คือสภาพพื้นที่ครับตอนนี้นะครับสภาพพื้นที่ที่อำเภอองคลักษ์เป็นแอ่งนะครับน้ำครั้งนี้เป็นน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อไปอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยการแช่ขังจะนานระดับที่จะสูงขึ้นนะน้ำจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเน่าเสียต่างๆและของการจัดการวิถีชีวิตประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับที่ตรงนั้นนะครับก็ตรงเนี้ยแต่เรายังมีจุดดีอยู่นิดนึงช่วงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดระดับน้ำทะเลหนุนเนี่ยไม่สูงนัก
1: ใช่ครับ
2: เราพยายามแก้ไขด้วยการตอนนี้เราได้ทำหนังสือไปถึงกองทัพเรือเอาเครื่องผักดันน้ำมาไว้ตรงสะพานโยธกาครับผมตรงนี้ที่อำเภอองคลักษ์ตรงนั้นนะครับจะช่วยในการผลักดันมวลน้ำน่ะไปให้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับ
0: ครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่จังหวัดนครนายกในขณะเดียวกันที่นครนายกครับคุณสกรกฎครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับซึ่งหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เคยไปท่องเที่ยวแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงที่ประตูที่ระบายน้ำเนี่ยนะครับ
1: สปิลเวย์
0: ก็จะมีการระบายน้ำมาเมื่อวานนี้เห็นภาพมีคนไปไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็มีการนำเสนอข่าวว่าเขื่อนเนี่ยนะขุนด่านปราการชนเริ่มมีการ
1: ระบายน้ำเยอะ
0: ระบายน้ำออกมาแล้วเยอะแล้วก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะให้พูดถึงสถานการณ์ของน้ำนะครับในเขื่อนว่าเป็นอย่างไรและการปล่อยออกมาเนี่ยเรามีปริมาณอย่างไรบ้างในแต่ละวันครับการบริหารจัดการ
2: อย่างนี้ครับต้องขออนุญาตเรียนในภาพรวมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเรามีสธนช.เรามีคณะกรรมการลุ่มน้ำอยู
0: ่
2: เขาจะกำหนดกรอบในการบริหารจัดการน้ำว่าจะต้องระบายยังไงเก็บกักเท่าไหร่นะครับเขื่อนนครนายกไอ้เขื่อนที่อยู่จังหวัดนครนายกตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวิธีการคอนเซปต์ก็คือนะครับต้องดูว่านะฮะตอนเก็บกักต้องเผื่อไว้หน้าแล้งด้วยนะครับท่านจะสังเกตนะครับเขาตีเรื่องเอลนิโญเยอะจะแล้งจะแล้ง ดังนั้นเนี่ยนะครับการเก็บเขื่อนตัวนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะและในขณะเดียวกันก็ต้องคาดการด้วยนะครับว่าน้ำจะลงเขื่อนเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะครับเรื่องของการคาดการเนื้อน้ำลงเขื่อนจากฝนตัวเนี้ยความแม่นยำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนจับวางครับมันต้องอาศัยความรู้บางส่วนแล้วก็อาศัยจังหวะบางส่วนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเขื่อนนะครับโดยสภาพแล้วนะครับเมื่อเตรียมสำหรับการภัยแล้งนะครับแต่พอมีเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดฝันมานะครับจะมีความหย่อมความกดอากาศมานะครับน้ำลงเขื่อนเยอะกว่าปกตินะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยเขื่อนเนี่ยมีสเปคในการรับน้ำเท่าไหร่ถ้าเกินความจุเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอันตรายตัวเขื่อนนั่นแหละความโกลาหลความเขาเรียกว่าเสียหายจะเกิดขึ้นใหญ่หลวงสิ่งที่จะต้องทำก็คือก็ต้องระบายน้ำมาให้มันเหมาะสมกับต่อความปลอดภัยของโครงสร้างของเขื่อนนะครับทีนี้นะครับการที่เนี่ยเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยถูกออกแบบให้มีการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์นะครับก็จึงมีการระบายออกมาผ่านสปิลเวย์อย่างที่เห็นนะครับ
1: ครับ
2: วินคนสองครับ
1: ครับแต่ว่าที่ครับที่ท่านรองพยายามเน้นย้ำก็คือในการระบายน้ำที่ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปในไลฟ์ต่างๆที่ทำไมมีน้ำออกมาเยอะเนี่ยเป็นไปตามมาตรการเป็นไปตามเกณฑ์นะที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องโดยทางคณะกรรมการลุ่มน้ำถูกไหมครับท่านครับ
2: ถูกต้องครับหนึ่งมีเขามีกรอบนะกรรมการลุ่มน้ำกรอบของกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วพอหลังจากนั้นก็ต้องมีกรอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเก็บกักมี upper loop curve มี lower loop curve มี dead storage เขามีมาตรการของเขาครับทางจังหวัดเนี่ยถ้าไม่เกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่จะเกิดเหตุรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะให้เกียรติในการบริหารจัดการน้ำกับการทางการลุกน้ำและโดยมีผู้ปฏิบัติคือกรมชลประทานแต่จังหวัดมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นนะครับว่าอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อคนอย่างนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับผู้ในการเขื่อนนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะนำเอาความเห็นของจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังตามพรบ.ปภ.ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณานะครับ
1: ครับผม
0: ครับครับครับ
1: ทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องนิดได้ไหมครับท่านรองผู้ว่าครับก็คือเมื่อกี้ท่านพูดแล้วแหละว่าตอนนี้น้ำบางจุดในพื้นที่เนี่ยยังมีอยู่นะครับการระบายน้ำก็มีหลายช่องทางอย่างท่านบอกเมื่อกี้เขื่อนก็ระบายน้ำผ่านแม่น้ำไปนะครับสูบน้ำนะที่มีการขอเครื่องยนต์นะเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำเพิ่มเติมช่องทางในการบริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมไหมครับท่าน
2: ณตอนนี้นะครับสิ่งที่จะสามารถอย่างนี้นะครับผมขอหยุดพูดยาวอีกสักนิดนึง
1: ได้เลยครับรองเชิญเลยครับ
2: ขออนุญาตขอความดีใจเขื่อนนี้เป็นเขื่อนของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
2: ท่านสร้างมาให้แต่บนความดีใจนะครับท่านทราบไหมครับเขื่อนเนี่ยกักเก็บน้ำได้200กว่าล้านคิวเองนะครับไม่พอในฤดูแล้งนะครับเวลาน้ำมาก็เก็บได้ไม่เยอะครับจะสังเกตไหมครับถ้าเก็บได้หมดก็ดีดีครับแต่นี้ได้แค่นี้เองครับที่เหลือก็ล้นครับแต่อิจฉาทางเมืองการไหมครับแบบผมพวกเรา
1: เขื่อนใหญ่
2: เขื่อนวัชิราลงกรณ์เป็นหมื่นคิวนะครับนะตรงนี้นะคือล้านคิวตัวแล้วมี 2-3 เขื่อนด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ำของเราที่นี่ก็ต้องละเมียดครับใช้น้ำทุกอย่างก็ต้อง
1: ประหยัดระวัง
2: คือการใช่ครับผมเนี่ยนะครับคือความยากท่านไปใส่ดูผู้บริหารเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ก็เหมือนกันครับน้ำมาปุ๊บแป๊บเดียวเต็มเขื่อนนะครับก็ต้องระบายนะครับแต่ทีนี้น่ะนอกจากนั้นน่ะก็จะมีการบริหารผ่านนะอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่ของชลประทานนั้นมันก็พอไปได้ครับแต่ว่าตรงไหนถ้าน้ำมันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยข้อจำกัดในการบริหารมันก็จะพอยากนิดนึงครับคอยเช่นจะไปไหนก็น้ำเต็ม ็มไปหมดครับแต่ถ้ามีคลองเดียวนะครับมีการท่องน้ำนะครับเพื่อรอรับน้ำอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับกันว่าฝนที่เกิดขึ้นมันถ้าเกิน150หรือ200มิลเนี่ยถือว่าฝนตกหนักจริงๆครับคุณมินทร์ต่อครับ
0: ครับผมงั้นในขณะนี้ครับที่เอาณเวลานี้เลยนะครับท่านรองครับของนครนายกณตอนนี้เนี่ยมีฝนตกไหมครับแล้วก็การคาดการณ์ในวันนี้เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ฝน
2: ประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประชุม EOC เมื่อเช้าเราประชุมกัน7โมงครึ่งกับบ่าย3โมงเมื่อเช้าเนี่ยอ
0: ุ
2: ตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะตกประมาณนะครับราวๆนะครับจากโปรแกรมคาดการณ์นะครับETMWF นะครับแล้วก็เราดูอย่างอื่นประกอบกันเนี่ยนะครับประมาณนะครับ80มิลได้ครับแต่ถ้ามันเป็น80มิลได้แล้วตกอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วก็เขื่อนสามารถที่จะบังคับการระบายน้ำตอนนี้เขื่อนน่ะระบายน้ำลดลงแล้วนะครับนะครับเป็นเหตุให้สายการมันลดลงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำไซโฟเนี่ยเขาคาดการว่าสถานการณ์เหนือน้ำจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับ
0: ครับ
2: นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพอจะคลี่คลายทั้งหมดนะครับท่านอย่าลืมการวิตี้ของน้ำก็ลงไปสู่ที
0: ่
2: คงคลักเหมือนที่ได้แจ้งไปนะครับ
0: ครับนะ
1: ครับท่านรองพูดต่ออีกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแหละตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับประชาชนนะตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับยังมีบางคนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่บ้างไหมครับ
2: คืออย่างนี้ครับประชาชนเนี่ยเรานะครับต้องใช้คำว่าจังหวัดได้สั่งอพยพออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วนะครับแต่เอาความจริงมาพูดกันครับผู้ปฏิบัติไปนะครับบางครั้งนะครับบางส่วนก็
0: หวงทรัพย์สิน
2: ก็ตู้ทั้งภาครัฐเอกชนน้องๆ น่ารักมากครับทั้งอาสาพื้นที่ต่างๆแล้วก็เอาเรือเอาอะไรมาช่วยเกลี้ยกล่อมกันขึ้นมานะครับสักพักนะครับพอน้ำสูงขึ้นเปลี่ยนใจนะครับใช้คำว่าอย่างนี้นะครับพอเปลี่ยนใจอีกก
0: ็
2: กลับอีกทีนี้ทำงานซ้ำซ้อนกันหลังแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องประชาชนเราเอาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนว่าแต่ทีนี้เนี่ยพอเที่ยวของการไปตรงนี้มันอาจจะไปเบียดเวลาเบียดสล็อตของคนอื่นที่ต้องรอนะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตฝากผ่านรายการนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับถ้าภาครัฐเตือนไม่ว่าเตือนผ่านเสียงตามสายผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์อันนั้นคือหายนะจะมาเยือนท่านต้องรีบออกมาครับอย่าลังเลนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามีศูนย์อพยพเรามีพื้นที่พักพิงต่างๆแม้มันจะไม่สบายเหมือนบ้านครับแต่ความปลอดภัย
0: แน่นอน
2: มาตรฐานต่างๆนะครับก็แต่ว่าที่นี่นะครับถ้าเป็นลักษณะน้ำส่วนข้างบนเนี่ยมันไม่นานครับวันสองวันเราก็ได้กลับไปสู่อ้อมอกที่บ้านเรานะครับอันนี้ก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: เอาละครับได้ครับ
1: ขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ผมครับ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับท่านร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ทางจังหวัดเองก็ยังมีปัญหาอยู่แหละนะเพราะว
0: ่
1: าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะและข้างๆก็มีภูเขานะมีฝนตกลงมาเติมแม่น้ำก็เต็มอยู่ตอนนี้ระบายไปได้ยากนะครับก็เลยทำให้มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปบอกแล้วว่าให้อพยพนะครับให้พิจารณาอพยพเถอะนะครับเพราะว่าเขาคิดแล้วนะครับว่าถ้าท่านอพยพมาเนี่ยปลอดภัยกว่าที่ท่านจะอยู่ในบ้าน
0: ใช่ครับส่วนเรื่องของเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับที่มีการแชร์ภาพออกมาม
1: ี
0: การ
1: ระบายน้ำเยอะ
0: ใช่นะอันนี้ท่านก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบริหารจัดการนะครับตามปกติอยู่แล้วและที่สำคัญอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็เกือบลืมไปว่าอย่าลืมนะว่าเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความกังวลอยู่นะครับว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้น้ำในเขื่อนไม่พ
1: อ
0: แล้วเราพอไปสำรวจแต่ละเขื่อนน้ำน้อยจริง
1: ๆ
0: ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเติมน้ำลงในเขื่อนด้วยนั่นเองนะเอาไว้ใช้
1: ตรงกับตามที่หลายๆท่านได้พูดนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นการเติมน้ำในมุมนึงนะครับก็คือเป็นการเติมน้ำเข้ามาในระบบของประเทศไทยก็คือตามอ่างเก็บน้ำต่างๆทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกับทางสทนช.ด้วยนะครับท่านรองเลขาธิการนะครับท่านก็ได้พูดว่าเติมน้ำด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีนะครับก็อาจจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ก็ทำให้ภาคใต้ได้มีการเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วยและก็น่าจะไม่ได้มีฝนตกเข้ามาเติมและหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นน้ำช่วงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่ว
0: ง
1: ที่จะได้เก็บเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ด้วย
0: ใช่แล้วนะครับเอาละครับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่ามีคนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถามนะครับในรายการของเราเยอะมากเลยนะครับเรื่องของเส้นทางในการที่จะเดินทางโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็มีทั้งพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วแต่ในบางพื้นที่เนี่ยรถเล็กก็ยังไม่สามารถที่จะสัญจรได้อย่างสะดวก
1: ไม่ควรจะเสี่ยงผ่านเข้าไป
0: ถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้เอาช่วง10โมงที่ผ่านมานะครับทางด้านของกองบังคับการตำรวจจราจรบก.02เนี่ยเขาเลยมีการสรุปภาพรวมของระดับน้ำนะครับในถนนสายหลักต่างๆนะครับว่าเส้นไหนนะครับที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับ
1: โดยเฉพาะ
0: รถเล็กครับหรือว่าเส้นไหนที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับเอาเส้นที่ผ่านไม่ได้ก่อนดีกว่าเพื่อพี่น้องประชาชนกำลังจะเดินทาง
1: ผ่านไปผ่านมาของกำลังจะไปธุระอะไรต่างๆ
0: ถูกต้องนะครับจะได้เตรียมตัวกันนะครับจุดที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่วงไทย PBS ถึงมอเกษตรอันนี้ไม่ได้ตรงนั้นนะครับยังผ่านไม่ได้เลยรถเล็กนะครับถนนลาดพร้าวขาเข้าแล้วก็ขาออกตั้งแต่ใต้ด่วนลาดพร้าวถึงแยกบางกะปินะครับ
1: ครับ
0: เส้นต่อมาคือถนนเพชรบุรีขาเข้าขาออกนะครับจากแยกพร้อมพงถึงแยกคลองตันตรงนี้ก็ยังเดินทางผ่านไม่ได้นะครับรถเล็กถนนรามคำแหงเข้าออกนะครับตั้งแต่แยกราม24ถึงลำสาลี
1: ทั้งเข้าทั้งออกผ่านไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แยกรามคำแหง24ถึงลำสาลีนี่ติดปิดเลยนะครับมาต่อมานะครับเป็นถนนพหลโยธินขาออกวงเวียนบางเขนไปจนถึงตลาดสะพานใหม่ยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาที่ถนนลาดกระบังขาออกตั้งแต่ปากซอย1นะครับไปจนถึงปากซอย42ทับ1นะครับถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับถนนพัฒนาการขาเข้าและขาออกตั้งแต่แยกพัฒนาการไปจนถึงคลองตันนะครับถนนสุขาภิบาล5นะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะคร
0: ับ
1: และถนนงามวงวานนะครับเป็นบริเวณเชิงลงทางเป็นสะพานพงเพชรนะครับไปจนถึงคลองลาดยาวนะครับตรงนั้นต้องระมัดระวังนี่ตรงที่เป็นสีแดง
0: รถเล็กผ่านไม่ได้ทีนี้เป็นจุดที่น้ำยังท่วมขังอยู่แต่รถเล็กก็สามารถผ่านได้นะครับอันนี้มี2เส้นทางนะครับก็คือมีถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงหน้าฐานทัพอากาศนะครับอันนี้มีตัวเลขมาด้วยว่าสูงประมาณ20เซน
1: 20เซน
0: อันนี้รถเล็ก
1: ไม้บรรทัด
0: ถูกต้องนะฮะสามารถที่จะผ่านได้ถนนสุขุมวิทขาเข้าและขาออกบริเวณแยกบางนานะครับอันนี้น้ำท่วมสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับนี้รถเล็กผ่านได้แต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างครับ
1: ต่อไปเป็นจุดที่น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มันเคยท่วมแต่ตอนนี้แห้งเป็นปกติดีแล้วก็คือที่ถนนลาดพร้าวขาเข้าและขาออกนะครับตั้งแต่บริเวณ5แยกไปจนถึงแยกรัชยศขออภัยแยกโชคชัยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ถนนรัชดาภิเษกทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณด้านหน้าศาลอาญาเป็นบริเวณโค้งตรงนั้นนะครับถนนวิภาวดีรังสิตขาออกจาก5แยกลาดพร้าวไปจนถึงบางเขนนะครับแล้วก็ที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่5แยกลาดพร้าวไปจนถึงแยกเสนานะครับและรวมไปถึงที่ถนนประชาชื่นด้วยนะครับนี่เป็น5เส้นทางถนนที่ตอนนี้น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวางแผนดีๆนะครับในการเดินทางนะครับจุดที่รถเล็กผ่านไม่ได้เลยเราก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับจุดที่รถเล็กพอจะผ่านได้ก็แจ้งไปแล้วด้วยนะครับและจุดที่น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการจะเดินทางไปที่ไหนวางแผนเผื่อเวลานะครับแล้วก็วางแผนสำรองไว้ด้วยถ้าไปแล้วทางมันตันน้ำมันท่วมไปทางไหนต่อ
0: ใช่นะครับพ่ออย่าเพิ่งคิดที่จะลุยไปนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ย้ำเตือนกันไว้นะครับมาถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องของงบประมาณกันบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนครับพอเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับปภ.ก็เลยมีการเผยว่ากรมบัญชีกลางได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการนะครับเพิ่ม50ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีการเร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ครับนายธีรพัฒน์คัชมาท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็บอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่นะครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีแล้วก็คลองต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนรวมถึงวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดจนถนนแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วนะครับแล้วก็มีเงินทดรองราชการในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกรมปปนะครับจึงได้มีการขออนุมัติขยายวงเงินทดแทนนะครับหรือว่าวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางครับ
1: ซึ่งทางด้านของกรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มขึ้นมาจำนวน50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้มันมีความรวดเร็วทั่วถึงทันต่อสถานการณ์นะครับครอบคลุมทั้งด้านการดำรงชีพการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้จังหวัดนั้นสามารถนำวงเงินที่ว่าเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับทั้งนี้ทางปปเองได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดก็คือถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวดีท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือพูดง่ายๆนะครับอีก50ล้านบาทลงไปเพื่อให้เงินเนี้ยมันถึงมือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้เร็วมากขึ้นและเร็วที่สุดด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่เลยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่ออกมาระดมสรรพกำลังแล้วนะครับอีกหนึ่งภารกิจก็คือพี่น้องทหาร
1: ครับ
0: ทหารก็ต้องบอกว่าอย่างเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

0: ก็ยังไปพบพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่นะครับทั้งเด็กเล็กทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ป่วยต้องบอกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับตลอดจนประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงได้เนี่ยอย่างภาพที่เห็นเลยนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นรถไปด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางนะครับไปยังพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจริงๆอ่ะภารกิจนี้ก็คือจะเดินทางไปช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ตลอดเส้นทางก็เห็นคนที่ตกค้างอยู่นั่นเองนะครับก็เลยเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรถไปด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะฮะนี่ก็เลยได้มีโอกาสได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของแต่ละท่านนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมนะ
1: คือรถที่ว่าเนี่ยก็คือรถFTS ก็คือรถยกสูงที่ว่านี่แหละนะครับเพื่อที่จะสามารถลุยน้ำไปยังที่ต่างๆไปรับพี่น้องประชาชนนี่ถ้าเป็นรถขนาดเล็กไปไม่ได้เรื่องท้องแบนทางกทมทางผู้ว่าก็บอกว่าขอจากกระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกันก็คือทหารเช่นเดียวกันนะครับรถครัวสนามก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะขอมานะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมในการเคลื่อนย้ายประชาชนสนับสนุนด้านอาหารให้กับประชาชนและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในงานด้วยนะครับทางพลโทอดุลเองท่านก็บอกนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและก็กองทัพพร้อมที่จะสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่นะครับเต็มกำลังโดยกำชับทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพื่อที่จะสนับสนุนได้ทันทีที่พื้นที่มีการขอร้องนะครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกจากบ้านไปยังจุดที่ต้องการที่จะเดินทางไปนะครับโดยท่านบอกนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากสิ่งใดที่พื้นที่ต้องการนะครับทางเราก็คือทางกระทรวงกลาโหมท่านรัฐมนตรีเนี่ยที่จะสามารถสนับสนุนได้ก็ให้ดำเนินการทันทีทุกหน่วยงานต้องประสานงานเป็นกำลังกันเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับและท่านยังได้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นคือเมื่อวานนี้นะครับมีการสั่งการด้วยความห่วงใยประชาชนนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นเรียกว่ากำลังนะครับต่างๆที่ทางหน่วยงานต่างๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารพื้นที่นะครับต้องการสิ่งใดก็แจ้งไปนะครับหน่วยงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือชนิดนั้นอยู่ก็พร้อมที่จะส่งต่อไปให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับทหารเนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะลุยบุกป่าฝ่าดงนะบุกพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแบบนี้ได้มากนะครับ
0: ลองเทียบรถดูนะเนี่ยรถซ้ายมือสีขาวเนี่ยนะครับนี่คือจมไปแล้วนะ
1: นี่ขนาดเป็นรถกระบะ
0: ครับ
1: ข้างๆ
0: ส่วนขวามือเห็นไหมครับก็สามารถที่จะขับฝ่าน้ำไปได้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นการนำเอายุทธปกรณ์ซึ่งจริงแล้วเราก็ใช้ในการสร้างความมั่นคงใช้ในการขนพี่น้องทหารเนี่ยไปรบนั่นเองแต่พอเราไม่มีศึกนะครับในการที่จะ
1: เรามาช่วยเหลือประชาชนก่อน
0: ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ต้องรถสูงๆแบบนี้บินผมมีโอกาสได้ใช้บริการแล้วนะตอนน้ำท่วมที่สุราษฎร์ธานีเมื่อปี54ต้องเป็นรถลักษณะนี้เลยออกจากสนามบินเพื่อจะเข้ามาตัวเมืองเพราะตอนนั้นเนี่ยที่อำเภอพุนพินจำได้เลยน้ำเนี่ยสูงมากสูงจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แน่นอนนะครับเรือก็น้อยมากนะครับที่จะสัญจรก็ต้องใช้เนี่ยรถลักษณะนี้แหละนะครับที่จะเดินทางพาเราผ่านไปได้นะครับ
1: TS นะเพิ่งจะได้ข้อมูลได้ความรู้เหมือนกันนะเป็นรถแบบนี้นะเป็นรถขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะบุกป่าฝ่าดงนะหรือว่าลุยไปในพื้นที่ที่ทุรกันดารได้นะหรือพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแบบนี้ได้นะครับอ
0: ัน
1: นี้เป็นความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
0: ใช่แล้วนะครับเอามาดูอีกหนึ่งมาตรการต้องบอกว่าพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราก็ช่วยเหลือนะครับเผชิญเหตุเฉพาะหน้าก็นี่นะต้องมีทั้งรถทั้งเรือต่างๆกำลังพลให้การช่วยเหลืออพยพไปแต่หลังจากน้ำลดแล้วนะครับเรื่องของสินเชื่อเรื่องของเงิน
1: ต้อง
0: จะหาเงินจากไหนล่ะทีนี้นะครับในการที่มาดูแลกิจการในการที่จะฟื้นฟูซ่อมบ้านต่างๆนะครับเอาละภาครัฐก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับธนาคารต่างๆก็มีการออกมาตรการนะเพื่อให้สินเชื่อนะครับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าง SME D Bank นะครับก็ได้มีการออกมาตรการด่วนครับช่วยเหลือ SME ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับรับสิทธิ์พักชำระหนี้แล้วก็เติมทุนฉุกเฉินอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระของผู้ที่จะมาประกอบกิจการต่างๆนั่นเองนะครับหลายคนเป็นผู้ประกอบการไงก็เลยมีมาตรการนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ SME D Bank นะครับออกมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยนะครับ SME ทั่วประเทศเลยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็เงินดอกเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน12เดือน

0: ก็เติมทุนฉุกเฉินได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับ
1: โดยทางด้านเรื่องนี้นะครับทางด้านของกรรมการผู้จัดการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank นะครับนายพิชิตมิตราวงศ์นะครับได้บอกนะครับว่าจากสภาพอากาศที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันนะครับกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม SME เป็นจำนวนมากนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทาง SME D Bank ก็มีความห่วงใยลูกค้าและผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเร็ววันนะครับมาตรการที่ว่านะครับอย่างเช่นมาตรการแรกนะครับก็คือมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนะครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารเขาได้กำหนดเอาไว้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลานะครับหรือว่าเทอมโลนนะสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับแล้วก็สินเชื่อ factoring นะครับขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินดอกเบี้ยออกไปนะครับอีก180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได
0: ้ส่วนมาตรการที่2นะครับสีเขียวที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเติมทุนฉุกเฉินเพื่อที่จะซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการต่างๆนั่นเองนะครับนี่รายละเอียดอย่างที่เห็นเลยมีวงเงินกู้เนี่ย 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ํา 30,000 บาทสูงสุดเนี่ย 200,000 บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเติมนะให้กับผู้ประกอบการต่างๆนะครับ
2: ช่วยต่อชีวิตด้วย
0: ช่วยต่อชีวิตนะครับระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดเนี่ย3ปีด้วยกันนะคร
2: ับ
0: ที่สำคัญเขาจะปลอดชำระเงินต้นเนี่ยให้12เดือนให้ปีนึงเลยนะครับ
1: แต่ถ้าไม่แน่ใจในรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้ที่ขึ้นให้นะครับก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับว่าเอ๊ะรายละเอียดในการกู้ของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะมีการช่วยเหลืออย่างไรนะครับ
0: ครับเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเราจะได้นำคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆกันนะครับจากศูนย์พักพิงนะครับ
1: ที่เขตหลักสี
0: ่นั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่นั่นนะครับตอนนี้กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับเชิญครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณสะพานข้ามคลองนะคะคลองเปรมประชากรค่ะที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากกลับมาจากภารกิจนะคะที่ต่างประเทศค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำที่บริเวณจุดนี้ในทันทีค่ะโดยจะเห็นได้จากที่ด้านหลังนะคะของที่ฉันตอนนี้ค่ะก็คือจะเป็นรถปภ.ขนาดใหญ่รวมไปถึงคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้กำลังเดินทางมานะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำล่าสุดณขณะนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าที่บริเวณคลองประชากรนะคะตอนนี้ระดับน้ำค่อนข้างสูงค่ะอยู่ในระดับวิกฤตนะคะแล้วก็ประกอบกับริมสองฝั่งคลองนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากหลายหลังคาเรือนค่ะอยู่ริมคลองนะคะก็จะมีหลายหลังคาแล้วที่ได้รับผลกระทบนะคะมีน้ำเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของบริเวณบ้านค่ะขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็กำลังที่จะเดินทางนะคะมาดูน้ำนะคะที่บริเวณสะพานข้ามคลองค่ะแล้วเราต้องมีภาพบ้างอ่ะโอ้ไม่เป็นไรขอขอโอเคขอโอเคก่อนโดยในการติดตามสถานการณ์น้ำในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมาดูนะคะว่าความน่ากังวลค่ะของประชาชนในพื้นที่จุดนี้นะคะมีความน่ากังวลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
4: ก็คุยกับเสียจางกันอยู่
5: ครับผู้สื่อข่าวไปดูดิไม่ต้องดูตรงนี้ไปดูดิ
6: ไม่นั่งไม่นั่ง
2: มีการผู้หญิงสวย
5: โดนเหยียบไง
2: ผู้หญิงสวย
6: เป็นผู้หมวดแล้วเหรอ
7: ครับครับไหนครับ
6: อยู่ที่ไหน
7: อยู่สองห้องไงครับผมฮะ
6: เหรอ
7: สองสำนักจราจรครับ
6: โอ้โหนี่อะไร
7: เหมือนเดิมนะครับนาย
8: เขาดูบอลดีกว่า
9: เอ้านี่เหรอ
7: ผมนั่งถ่ายรูปกับท่านแล้วที่
6: 20ปี
9: เลยให้หลักสี่ก็จะหนักริมคลองฮะที่ก็ที่โดนนี้ตัวหัวหลักก็ไม่ไม่ทั่วมาก
10: ขอโทษนะคะ
9: โดนหลักทั่วมากเรียกว่าดีขึ้นนะเรียกว่าดีขึ้นนะเจ้าพนักดีขึ้นใช่ไหมไม่ปัญหาในชาวบ้านริมคลองเจ้าพนักได้พอได
6: ้เออตรงนี้เข้าไปไหมเออเข้าไป
9: ทำไมทั่วมาก
6: ครับ
11: ทั่วมากครับ
9: ครับแต่พอดึงคลองเปรมเสร็จหนึ่งมันก็จะไล่ตามลงมาก็เดี๋ยวต้องลิงดึงคลองเปรมอันนี้ผมว่ามาจากนังเหนือแน่เพราะนี่มาจากปทุมแต่ถ้าท่านกวีดีกรมชลก็ตัดให้ที่คลองรังสิตนะที่ท่านพูดเมื่อกี้เรื่องประตูน้ำเรือลงกรเพราะคลองรังสิตมันตัดกับคลองอย่างนี้มันก็ดึงน้ำออกไปเจ้าพญาไม่ได้ปล่อยลงมา
12: ตรงนี้แก้ไงท่านทิพดี
9: อย่าปล่อยน้ำลงมาแล้วกัน
12: ได้ครับตรงนี้ก็มันเชื่อมไปสัมพันธ์กับคลองรังสิต
9: ครับมันเชื่อมกับหลัก6ฮะที่ปทุมฮะ
12: พี่พิง
3: ค่ะโดยขณะนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ยังคงสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะและกำลังจะลงไปที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาค่ะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4นะคะโดยขณะนี้ค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
13: เยียวยาได้เลยไม่ต้องรอตามมาแล้วของปตท.
9: มันจะต้องใช้เงินเป็นกระแสของปตท.แหละปตท.เป็นผู้ให้ไม่ตามมาแล
13: ้
9: ว
13: ที่จะสูงกว่า
9: อันนี้อ่ะก็อันนี้ก็เชื่อมโยงกับคลองเนี้ยคลองลงน้ำลงครับก็เป็นเนื้อเดียวกันนะก็ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากไปอยู่ข้างนอกก็อยากจะเข้าบ้าน
3: ไม่ลงในพื้นที่ของต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยนะคะในพื้นที่เขตหลัก4ค่ะตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมานะคะมีชุมชนริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบถึง39ชุมชนด้วยกันค่ะมีบ้านเรือนของประชาชนนะคะได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบถึง 10,000 ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนเกือบ 70,000 รายค่ะโดยในจุดนี้นะคะก็ได้มีการจัดนะคะที่เป็นศูนย์พักพิงไว้ให้กับประชาชนที่ไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้นะคะทางเขตหลัก4เองก็มีการจัดไว้ให้ถึง3แห่งด้วยกันค่ะอย่างที่โรงเรียนบางเขนนะคะไว้สาลีอุปถัมภ์แล้วก็โรงเรียนท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4ค่ะโดยในระหว่างการลงพื้นที่ของท่านนายกในขณะนี้นะคะก็มีประชาชนนะคะคอยให้การต้อนรับตลอดทั้งสองข้างทางนะคะได้มีการพูดคุยถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
14: ประชุมที่เราถึงไหน
15: ไฟมันก็ใช้ไม่ได้นะครับ
16: ไฟยังใช้ได้ค่ะไฟน้ำยังใช้ได้ค่ะ
15: ไม่เข้าไปในบ้านใช
16: ่ไหมใช่ไม่ค่ะบางยังแบบบ้านน้ำมันขึ้นเอวแล้วค่ะในชุมชนนะคะ
15: ถ้ามันจะให้เกิดความคล่องตัวอยู่แล้วเราก็ได้ดูแลได้อย่างเต็มที
16: ่
15: ถ้าอยู่ในนี้เกิดฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นมาออกไปไม่ทันโอ้เขาจะยุ่งเลย
16: มีหัวซอย
9: ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปครับครับสบายมันไม่มีอะไรนี่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับ
16: เดี๋ยวให้ไปครับบ้านขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณ
3: หลังจากนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงนะคะที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอุปถัมภ์ค่ะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับผู้ประสบภัยนะคะรวมไปถึงไปมอบถุงยังชีพนะคะให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงอีกด้วยค่ะนะคะทางด้านของท่านนายกค่ะก็กำลังจะเข้าไปในชุมชนนะคะที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ภายในเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหานะคะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งประชาชนในพื้นที่นะคะต่างก็แสดงความเดือดร้อนนะคะผ่านการพูดคุยกับท่านนายกค่ะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูง
5: ไม่พอกินวัวเนี่ยชาวบ้านทะเลาะเองเลยครับข้าวข้าวที่กรอกวัวนะพอกินชาวบ้านทะเลาะด่าประชาชนชวนไปเลยกลัวก็อยากจะได้ตรงนั้นแหละประกอบหาไม่ได้เลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยกลัวแต่52วันน่ะชาวบ้านมาทะเลาะกัน52
9: อ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูจำนวนให้
5: ชาวบ้านมาตากโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาขาย
3: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินทางพูดคุยพบปะกับประชาชนนะคะในชุมชนร่วมพัฒนาค่ะที่ริมคลองเปรมประชากรนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่บริเวณบ้านของประชาชนอีกรายนึงนะคะ
11: ยอดโอ๊ยเปิดไฟหน่อย
3: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะท่านนายกก็ได้ซื้อลูกชิ้นของชาวบ้านเลยค่ะอยู่ด้วย
11: ตรงนี้เราอยู่ระบายโอ้โหหนูจะมาแล้ว
3: ยังคงติดตามท่านนายกกันต่อนะคะซึ่งขณะนี้ท่านนายกก็กำลังเดินเข้าไปภายในชุมชนอีกจุดหนึ่งนะคะโดยด้านในชุมชนนะคะคือมีน้ำที่ท่วมขังอยู่มากพอสมควรนะคะและจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีกำลังแวะนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งกินกะเพราแรงมากนะคะคุณผู้ชม
17: ไปโชว์ค่ะกระเทียมหิวเลยนะ
3: ตอ อนนี้นะครับทีมข่าวนะครับผู้สื่อข่าวจากหลากหลายช่องนะคะก็แสบจมูกแสบตากันยกใหญ่นะคะตอนนี้ไปกันต่อนะคะคุณผู้ชมมีเสียงของชาวบ้านนะคะจากทั้งสองข้างทางนะคะก็ปรบมือให้กำลังใจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะคะ
18: อร่อยด้วย
19: บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อของของเพิ่มอีกได้ๆท่านทราบแล้วเดี๋ยวไหนเนี่ยรอมากเลยรอมากเลยครับครับมาดูให้หน่อยนะครับรอมากเลยครับฝากบริหารจัดการให้หน่อยครับขอบคุณครับไม่รู้จากใครเจอคนแรกก็เลยฝากไว้ก่อนก็แล้วกัน
18: โอ้ยมีผู้ใหญ่ครับให้ไปซื้อข้าว
19: บอกเขาดิบอกเขามาเอาอาหารที่นี่ครับบอกเขาว่าเรามาเอาอาหารที่นี่เราเหมาไว้แล้วครับครับบ้านเนี่ยไม่ต้องรออาหาร
20: ครับผมครับ
3: ค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่อยู่ที่ชุมชนในบริเวณนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งว่าเหมาร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านตามสั่งนะคะตรงหน้าซอยเอาไว้แล้วนะคะก็ประชาชนสามารถมารับอาหารได้นะคะที่ร้านนี
21: ไปเนี่ยอย่างน้อยๆเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะร่วมๆแล้วน่าจะ 10,000 นะฮะทุกคนครับ
3: ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจต่อไปนะคะจะเดินเท้าเนี่ยแหละค่ะระยะทางประมาณสัก200เมตรนะคะเพื่อที่จะไปยังศูนย์พักพิงของประชาชนจะฟังเสียงนายกกันหน่อยนะคะ
19: ขอร้องให้เขาเอาไปอยู่โรงพยาบาลเพราะเราก็เตรียมโรงพยาบาลไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เขาเดือดร้อนเรื่องห้องน้ำท่านผู้ว่ากับผู้อำนวยการเขตก็จะจัดเรื่องห้องน้ำมาให้แล้วก็เข้ากล่องเพราะเราก็ตามมีตามเกิดเจอร้านอาหารเนี่ยเราก็คนละไม้คนละมือเหมากันดูแลกันในช่วงนี้ก่อนเนาะมันไม่น่าจะหนักมันไม่น่าจะกี่วันหรอก
21: น้ำท่วมไม่น่าหนักนะครับทุกคนครับ
3: บอกว่าไม่น่าจะกี่วันนะคะกับสถานการณ์น้ำณตอนนี้
21: คือสิ่งที่นายกได้รับความปัญหาเนี่ยส่วนใหญ
3: ่ค่ะโดยประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็ได้บอกกับปัญหากับท่านนายกบอกว่าส่วนใหญ่นี่เป็นปัญหาเรื่องของห้องน้ำนะคะเรื่องของสุขาภิบาลต่างๆนะคะ
18: ในขณะนี้อย่างขาดอย่างอะไรอยู่นะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องของอาหารการกินไม่เพียงพอค่ะแล้วก็เรื่องของห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ หลังจากนี้นะคะคาดว่านายกท่านน่าจะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้เดินเท้าพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่พอสมควรแล้วนะคะหลายๆคนก็ได้เข้ามาพูดคุยบอกปัญหานะคะบอกสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ยังขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องของสุขาภิบาลห้องน้ำต่างต้องบอกว่าชุมชนที่ริมคลองเป็นประชากรในจุดนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนใหญ่มีบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนและระดับน้ำเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะจะเห็นได้ว่าหลังบ้านเรือนประชาชนนะคะหลายหลังคาเรือนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยน้ำก็เข้าไปในตัวบ้านแล้ว
1: ไปๆลุกล้ำเป็นแค่บ้านลุกล้ำ
20: มาพื้นที่คลอง
22: ไอ้ที่คือขึ้นอะไรได้นะพออยู่ที่หน้าที่เลยฮัลโหลลูกโปรเจกต์ของผมได้ไหมที่หลังมันแทรกได้ไหม
3: ในส่วนของจุดพักพิงนะคะที่ท่านนายกกำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะคะเป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทราบข้อมูลมาว่ามีผู้พักพิงอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยประมาณ170รายด้วยกันท่านนายกก็ได้แวะอีก1ร้านแล้วอันนี้เป็นร้านขายอาหารอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีของชําอยู่ด้วย
23: เท่าไหร่แล้วแต่นายกนะคะท่านนายกคะในหมู่บ้านก็ท่วมนะคะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะในหมู่บ้านนะคะท่วมเยอะเลยค่ะเขาไม่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ได้แต่เฉพาะคนที่นอนในโรงเรียนค่ะที่บ้านก็ท่วมไม่มีข้าวเลยค่ะท่วมเยอะเลย
24: เดี๋ยวจะมาข้าวมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเอาไว้ไม่เดี๋ยวก่อนทำไมลงทะเบียนไม่ได้เดี๋ยว
23: บอกให้เฉพาะคนที่นอนในโรงเรียนค่ะไม่ได้นอนเขาไม่ให้ค่ะ
24: ไม่ได้นอน
23: หมายถึงว่าไม่ได้นอนที่โรงเรียนเรานอนที่บ้านค่ะ
24: อ๋อนอนไหมฮะอ๋อจะนอนบ้าง
25: เขาเขียน
24: บ้านอยู่ไม่ได้เขาไปตรง
25: นี้ไปได้
23: แต่เราอยู่ชั้นบนเนี่ยค่ะแต่ชั้นล่างนี่ท่วมหมดทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
26: เขาก็อยากให้ดูเลขเบอร์ใบหน้าไ
24: ม่นะไม่เขาบอกเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้รับอะไรนะ
23: ถุงยางชีพ
26: อ๋อเดี๋ยวทยอยมาพวกคนหมื่นคน
24: เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้
23: ขอบคุณค่ะนายก
24: คิดเท่าไหร
23: ่คิดเท่าไหร่โอ้โหคิดยังไง
27: แล้วแต่นายกจะให้
24: ไม่ปกติพี่ขายได้วันเท่าไหร
23: ่โอ้โหไม่แน่นอนเนี่ยไม่แน่นอน
24: เท่าไหร
27: ่ประมาณ 2,000 เองค
24: ่ะ
27: ไม่เยอะค
26: ่
27: ะ
26: เอาเลย
27: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะ
24: ได
27: ้
24: คร
27: ับ
24: มาก็กวักมือเรียก
27: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องทำแจกเลยค่ะ
24: เดี๋ยวผมไปเก็บของที่ร้านทุกวัน
27: ช่วยด้วยนะคะ
24: นะคะ
28: ทำแจกกันนะ
24: ได้เลยครับ
28: คิดอะไรไม่ออกก็ไข่เจียว
27: ได้ค่ะเริ่มนะคะขอบคุณนะคะ
28: ดีแล้วเดี๋ยวเหลือไม่พอเท่าไหร่ไปเก็บที่คุณหลีนนะคุณหลีเขาใจบุญอยู่แล้ว
23: นายกส่งไลน์ไปแล้วกัน
28: นะเดี๋ยวนะน้องใครผ่านมาก็ฝากทำเลยนะทำเลย
23: ทำเลย
3: เช่นเดิมค่ะที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้นะคะท่านนายกก็ได้เหมาร้านเหมือนกันนะคะให้แม่ครัวทำอาหารแจกชาวบ้านในชุมชนนะคะ
29: ชาวบ้านก็ดีใจนะ
3: ค่ะประชาชนก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะที่ท่านนายก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้วิวภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมนูกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกคงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลอง คาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิหอนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าแห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยผมว่าต้องสองอาทิตย์อ่ะแต่ถนนเมนผมว่าสองวันสามวันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์ปู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขน จากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
5: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
4: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชายนาฏป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
6: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งอุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้น รวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอสามชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเตรียมปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
8: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
7: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่า สทช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช.1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
12: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปุนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทาน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนินโยอาจเร่งให้ทาน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขอภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ

0: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสเวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม21-12 และ21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป2-0เกม14-21 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2-0เกม21-6และ21-10จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย0-2เกม8-21และ22-24ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน0-2เกม15-21และ14-21ประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิธาราน0-2เกม8-21และ12-21ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัต สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแลมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกม21-11 20-22 และ19-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชว์ลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน0-3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 น.ขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เซต15-11 และ15-7เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์สยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาworldwide.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม 1. การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา 2. ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนม ประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

ก็เป็นที่น่าสนใจมากครับในขณะที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริการับตำแหน่งเมื่อที่20มกราคมที่ผ่านมาประกาศให้พลเมืองสหรัฐมีแค่เพศชายและเพศหญิงแต่ประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและมีผลอีก3วันต่อมาคือ23มกราคม2568ในประเทศไทยครับเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นการยอมรับความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นสากลครับเราทุกคนก็ควรจะมีความรู้เพราะว่ากฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของทุกๆคนเลยครับเพราะว่าจะกลายเป็นคดีครอบครัวและคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศจะต้องมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเราทุกคนครับรวมถึงท่านผู้ว่าสาและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องมีความรู้ตามกฎหมายนี้และเมื่อวันที่23ครับวันแรกที่มีการประกาศใช้กฎหมายนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมารับจากกรมการปกครองเปิดเผยสถิติการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมในวันแรกทั่วประเทศจำนวน 1,754 คู่นะครับเป็นคู่สมรสระหว่างผู้ชายกับผู้ชายจำนวน579คู่และเป็นคู่สมรสผู้หญิงกับผู้หญิงอีกเท่าตัวเลยครับ 1,175 คู่และเป็นคู่สมรสระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง962คู่รวมทั้งสิ้น 2,705 คู่นะครับถ้ารวมผู้ชายกับผู้หญิงแต่ถ้าไม่รวมเนี่ย 1,700 ครับที่เป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงก็ถือว่าเยอะนะครับปิดท้ายคำคมของกรมการปกครองนะครับในเว็บไซต์บอกว่าวันแรกของการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมยินดีกับทุกความรัก778อำเภอทั่วประเทศนะครับผู้รักที่ยังไม่ได้เดินทางไปจดทะเบียนสมรสนะครับสามารถเดินทางไปรับการจดทะเบียนสมรสได้นะสำนักทะเบียนทุกแห่งในวันและเวลาราชการครับซึ่งในรายการนี้นะครับผมได้เคยนำสถิติของการจดทะเบียนสมรสของคู่ชายหญิงในประเทศไทยนะครับมาฝากกับผู้ฟังถ้าท่านจำได้นะในประเทศไทยนะคนจดทะเบียนสมรสลดลงทุกปีนะครับและการเกิดลูกก็ลดลงทุกปีด้วยแต่การหย่าเพิ่มขึ้นแต่กลับกันครับในวันที่มีการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมกับมีการจดทะเบียนสมรสพุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับก็เป็นที่น่าสนใจครับว่าผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันนะครับปัจจุบันนี้มันนิยมที่จะมีลูกแล้วต่อไปครับการเจริญพันธุ์ของคนไทยหรือว่ามวลมนุษยชาติจะลดลงไปเรื่อยๆหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ครับ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรนำกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาฝาก

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเปิดกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมสมรสได้ไม่จำกัดชายและหญิงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนรีลักษณ์แพชัยภูมินะคะผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านเป็นผู้ที่อยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่ชั้นยกร่างเลยท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะและดิฉันนะคะวรมนรามังกูลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกามาร่วมเสวนากับคุณนรีลักษณ์ในวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านวรมนค่ะ
1: ค่ะคุณอริลักษ์ก็เดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนดีไหมคะก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาสาระสำคัญอยากให้ทางท่านผอ.นะคะในฐานะที่อยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่กฎหมายร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเลยทีเดียวจนวิวัฒนาการมาเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้อยากจะให้ทางท่านผอ.ลองพูดถึงที่มาที่ไปความเป็นมาสั้นๆนะคะให้ทางผู้ที่รับฟังเราอยู่ได้รับทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็คิดว่าการมีกฎหมายนี้จะมีผลดีต่อด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเราอย่างไรค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนะคะก็คือต้องพาทุกท่านย้อนเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเริ่มมีจริงๆเนี่ยเมื่อตอนที่มีคู่รักชายคู่หนึ่งนะคะไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่นะคะประมาณปี2555นะคะไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่แล้วปรากฏว่าถูกอำเภอปฏิเสธค่ะทีนี้ทางคู่รักชายเนี่ยก็เลยนำเรื่องมายื่นที่กรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมของสภานะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ทางสภาเนี่ยก็มีการเริ่มคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ชวนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเข้าไปพูดคุยด้วยนะคะว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจะมีกฎหมายมารองรับไหมนะคะหรือว่าจะทำอย่างไรดีในประเด็นนี้เราก็เลยมีการได้รับมอบหมายให้เริ่มเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเราก็มีการพูดคุยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชั้นต้นๆเนี่ยต้องย้อนไปอดีตเมื่อ15ปีที่แล้วเนาะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับสังคมไทยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็พยายามศึกษาโมเดลของต่างประเทศต่างๆนานานะคะเราก็ค้นพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศต่างๆที่เขาสำเร็จเนี่ยส่วนมากเขาจะเริ่มต้นจากการเป็นคู่ชีวิตก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแบบก้าวทีละก้าวนะคะจนมาเป็นสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าอ่ะแนวทางของนานาประเทศส่วนมากเป็นเช่นนั้นนะคะประกอบกับว่าความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ในช่วงนั้นนะคะยังเป็นเช่นนั้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีความเข้าใจมากมายอาจจะต้องใช้เวลาในการให้ความรู้นะคะเราก็เลยมองว่าเราควรจะเซตยุทธศาสตร์แบบก้าวทีละก้าวนะคะก็คือเริ่มจากคู่ชีวิตแล้วก็ไปสู่สมรสเท่าเทียมอีกอย่างนึงเหตุผลในประการนึงก็เนื่องจากว่าคนไทยเราค่ะท่านเกิดมาเนี่ยมักจะเรารู้จักกันความสัมพันธ์แบบชายหญิงในลักษณะของการสร้างครอบครัวด้วยวิธีการแต่งงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคู่ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะเริ่มจากคู่ชีวิตก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นสมรสเท่าเทียมค่ะนี่ก็เป็นการเดินทางของเรานะคะปรากฏว่าเราก็เดินทางนั้นค่ะมาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งเรามีรัฐบาลยุคท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะผลักดันเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะคะทำให้เราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการที่จากพรบคู่ชีวิตเนี่ยค่ะเราก็เปลี่ยนมาเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการผลักดันพรบที่อย่างที่เราได้นำเรียนตอนต้นนะคะว่าเรามีการพยายามในการเราจะทำยุทธศาสตร์ก้าวทีละก้าวโดยการที่ไปคู่ชีวิตก่อนแล้วก็เป้าหมายของเราคือสมรสเท่าเทียมนะคะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินมาพรบคู่ชีวิตตลอดนะคะจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าสภาไปแล้วด้วยค่ะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในยุครัฐบาลท่านประยุทธ์นะคะก็เข้าสภาไปแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการและกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนมาทั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยค่ะก็เลยมีการที่ว่าท่านเศรษฐามีนโยบายชัดเจนว่าเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็ทำให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายจากเดิมธงที่เราจะแก้ เป็นร่างเป็นพรบใหม่เป็นพรบคู่ชีวิตนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยเป็นฉบับหลักเลยซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าประชาชนก็ไม่รอช้านะคะในการเรียกว่าคว้าโอกาสนี้เนื่องจากว่าจริงๆมันก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่แล้วนะคะเราก็อยากที่จะให้เรื่องนี้มาสำเร็จเพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าอ่ะเป็นสมรสเท่าเทียมเลยก็เป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะคะประกอบกับอีกประการหนึ่งคือสังคมค่ะที่ผ่านมาสังคมก็ยังไม่มีความเข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ทำให้สังคมในมีการเรียกร้องในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราก็ได้รับการซัพพอร์ตจากภาคประชาสังคมจำนวนมากแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาสังคมจำนวนมากเนี่ยที่ต้องการที่จะให้เป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะคะเมื่อการเรียกร้องของภาคประชาสังคมประกอบกับเจตนารมณ์ทางการเมืองชัดเจนเนี่ยการผลักดันกฎหมายนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปค่ะก็ทำให้กฎหมายนี้สามารถผ่านรับมาได้ในปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ขอบคุณผอ.นะคะที่ก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังนะคะเรียกว่าการต่อสู้กันมายาวนานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของวิธีการเฉยๆว่าเราจะเปลี่ยนเป็นค่อยเป็นค่อยไปเป็นซีวิลยูเนียนเป็นคู่ชีวิตก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นสมรสเท่าเทียมหรือว่าเราจะเปลี่ยนจากระบบสมรสชายหญิงมาเป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะซึ่งสังคมเราก็ได้คำตอบนะคะสังคมไทยพร้อมแล้วเราก็มีการเปลี่ยนจากการสมรสที่การสมรสที่จำกัดเฉพาะเพศชายหญิงมาเป็นพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมที่จัดตัดข้อจำกัดเรื่องเพศออกไปนะคะต่อไปนี้เราบุคคลใดๆในประเทศไทยอยากจะสมรสกับใครก็ได้นะคะแบบความรักไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปนะคะทีนี้เรามาพูดถึงนะคะสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้มีเกือบ70มาตรานะคะมี69มาตราแต่จริงๆแล้วหลักการแล้วก็สาระสำคัญเนี่ยมีอยู่แค่4ประการนะคะจำง่ายๆเลยว่ามีอยู่แค่4ประการเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแค่การแก้ถ้อยคำนะคะให้เป็นกลางทางเพศเพื่อแก้ถ้อยคำเพื่อจำกัดเงื่อนไขบางประการอันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญอะไรบ้างนะคะสาระสำคัญประการแรกเลยของการแก้กฎหมายก็คือการแก้เงื่อนไขของการหมั้นและการสมรสนะคะแต่เดิมเนี่ยการสมรสเราจะมีข้อจำกัดทั้งทางเรื่องการหมั้นและก็การสมรสมีข้อจำกัดว่าเป็นการกระทำได้เฉพาะเพศตรงข้ามกับเพศตรงข้ามนะคือชายและหญิงการหมั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีตามประเพณีไทยมาแต่ตั้งเดิมนะคะชายเป็นคนหมั้นหญิงนะคะไม่มีหญิงไปหมั้นชายถ้าหญิงไปหมั้นชายเราอาจจะหมั้นกันได้แต่ว่าไม่ได้มีผลเป็นการหมั้นตามบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะการหมั้นที่จะมีผลตามกฎหมายเป็นสัญญาชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งคือการที่ชายมอบของหมั้นให้แก่หญิงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะตัดเรื่องเพศออกไปนะคะเป็นไม่เป็นชายหมั้นหญิงละเป็นบุคคลหมั้นบุคคลผลคืออะไรก็คือใครจะหมั้นใครก็ได้นะคะต่างคนต่างหมั้นกันก็ได้ซึ่งแต่เดิมหญิงหมั้นชายไม่ได้จำได้ไหมคะที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีเงื่อนไขทางเพศละแล้วก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขทางด้านอายุด้วยนะคะทั้งการสมรสและก็การหมั้นจากเดิมที่เรามีเงื่อนไขว่าอายุ17ปีนะคะก็สามารถเป็นอายุต่ำสุดที่จะสามารถทำการหมั้นแล้วก็ขออนุญาตศาลทำการสมรสได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นอายุ18ปีนะคะเงื่อนไขในทั้ง2อย่างนี้เรื่องเพศและเรื่องอายุเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะในเรื่องเพศเราไม่เปลี่ยนไปเป็นไม่จำกัดส่วนเรื่องอายุก็คือเราเปลี่ยนมาเป็น18ปีตามโดยอิงอายุของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะซึ่งเขาก็อยากให้เราเปลี่ยนมานานแล้วล่ะเราก็บอกเดี๋ยวเปลี่ยนนะทีนี้พอมีการแก้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยนะคะนี่สาระสำคัญประการแรกคือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอายุขั้นต่ำในการสมรสและการหมั้นและเปลี่ยนไม่จำกัดเงื่อนไขในการสมรสเฉพาะระหว่างชายและหญิงอีกต่อไปนะคะเปลี่ยนคำว่าชายและหญิงเป็นบุคคลต่อไปนี้ใครจะหมั้นใครจะสมรสใครเรื่องเพศก็ไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปค่ะสาระสำคัญประการที่2ค่ะคือมีการเปลี่ยนถ้อยคำในบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นคำที่เป็นกลางทางเพศทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำใดที่เดิมใช้คำว่าชายและหญิงนะคะหรือคำว่าสามีภริยาหรือสามีภริยานะคะก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นกลางทางเพศโดยเปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นคำว่าบุคคลและเปลี่ยนจากคำว่าสามีภริยาเป็นคำว่าคู่สมรสนะคะเพื่อให้เป็นกลางทางเพศนะคะสาระสำคัญประการที่3นะคะก็มีการแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายบางประการนะคะเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นคู่สมรสการหย่าการเรียกค่าทดแทนเนี่ยกฎหมายร่างขึ้นมา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีรากฐานเฉพาะมาจากการความสัมพันธ์ของชายและหญิงเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นมาตรา1461นะคะเดิมเราเขียนว่าคู่สมรสต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะคะที่ฉันสามีภรรยาก็มีนัยยะในเรื่องของการอยู่กินด้วยกันระหว่างชายและหญิงนะคะแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาว่าการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่ได้เหมือนการอยู่กับรูมเมทนะจะต้องมีการดูแลอุปการะกันแล้วก็ต้องมีการร่วมประเวณีกันซึ่งคำว่าร่วมประเวณีเนี่ยตลอดมากฎหมายเราในทางปฏิบัติเราก็ตีความว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบดั้งเดิมของชายและหญิงนะคะซึ่งพอเราตัดข้อจำกัดเรื่องการสมรสว่าจะต้องเป็นแค่ระหว่างชายและหญิงออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเข้ามาว่าคำเนี้ยว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาอาจจะไม่ได้การร่วมประเวณีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีเพศหลากหลายทุกรูปแบบนะคะกฎหมายก็เลยแก้นะคะจากการคำว่าอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเป็นอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสนะคะที่ฉันคู่สมรสจะเป็นยังไงเนี่ยก็กฎหมายก็ไม่ได้ให้คำนิยามไว้อันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับการตีความของผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะหรือว่าศาลเยาวชนนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยว่าอาจจะตีความอย่างไรนะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เขียนไว้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะเปิดโอกาสนะคะให้ผู้บังคับใช้กฎหมายให้ศาลเนี่ยได้มีดุลพินิจในการพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะว่ากรณีของแต่ละคู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละความสัมพันธ์เนี่ยการอยู่กินกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอยู่กินฉันคู่สมรสหรือยังนะคะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องเหตุหย่านะคะเหตุหย่าแต่เดิมเนี่ยการจะมีชู้หรือเป็นชู้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกระทำกับเพศตรงข้ามคือภรรยาเนี่ยไปมีอะไรกับผู้ชายอื่นนะคะหรือว่าสามีไปมีอะไรกับภรรยาของผู้อื่นนะคะเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินนะคะก็เป็นคำว่าร่วมประเวณีอย่างที่เราคุยกันไปก็เป็นความสัมพันธ์ทางเพศแบบดั้งเดิมของชายและหญิงนะคะซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายกฎหมายก็เลยแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเป็นตัดเรื่องเพศออกไปเป็นว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินหรือกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้นะคะก็มีการเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องตัดเรื่องเพศออกไปนะคะเป็นคำว่าคู่สมรสแล้วมีการเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นนะคะก็เพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศที่หลากหลายมากกว่าชายและหญิงนะคะแต่ว่าอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายแต่ก็อย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องนำไปใช้กับชายและหญิงด้วยนะคะพูดง่ายๆคือต่อไปนี้ชายและหญิงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปร่วมประเวณีละถึงจะมีชู้ได้แค่ไปสำเร็จความใคร่หรือยอมให้ผู้อื่นสำเร็จความใคร่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาจินเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุหย่าได้นะคะตามมาตรานี้นะคะตัวใหญ่อีกอันนึงที่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายนะคะก็คือเรื่องของค่าทดแทนนะคะครึ่งเดิมมีการแก้ไขนะคะจากคำว่าทำนองชู้สาวนะคะเป็นคำว่าทำนองชู้นะคะอันนี้ก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะเราแก้ไขแบบนี้เนี่ยมันจะตีความต่างออกไปไหมนะคะมันถ้าตีความเหมือนเดิมแล้วทำไมถึงต้องมีการแก้ไขอันนี้เรียนตามตรงว่าตีความเหมือนเดิมนะคะคำว่าทำนองชู้สาวเนี่ยถ้าไปดูพจนานุกรมมันก็จะแปลความว่าเป็นเรื่องรักใคร่ใครไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนนะคะซึ่งทางศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเนี่ยก็เคยได้มีการตีความไว้แล้วว่ามันหมายถึงเรื่องทำนองรักๆใคร่ๆไม่ใช่แค่เพื่อนซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเพศตรงข้ามนะรวมถึงเพศเดียวกันด้วยนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยการตีความลักษณะนี้เนี่ยก็รองรับบทบริบทการเปลี่ยนไปของกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่การที่เราตัดคำว่าสาวออกเนี่ยเพราะว่ามีในการประชุมกรรมธิการมีกรรมธิการส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ชอบคำนี้เนื่องจากว่ามันอาจจะสื่อไปในทางเพศใดเพศหนึ่งว่าอาจจะต้องเป็นสาวหรือเปล่าหรือไม่สาวก็เลยมีการตัดคำนี้ออกไปนะคะก็แต่ว่าอย่างที่เรียนทุกท่านทราบว่าการตีความเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องทำนองรักๆใคร่ๆไม่ว่าจะทำนองชู้หรือทำนองชู้สาวเจตนารมณ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะสาระสำคัญของกฎหมายนะคะถึงมี69มาตราแต่จริงๆแล้วสาระสำคัญก็มีอยู่4ประการอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะแต่จริงๆในเรื่องประเด็นที่น่าสนใจที่มีผู้หลายท่านรวบรวมคำถามส่งเข้ามาเนี่ยนะคะยังมีต่ออีกนะคะซึ่งแต่ว่าวันนี้เราหมดเวลาละเดี๋ยวเราจะขออนุญาตยกไปพูดคุยกันใน

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: เปิดกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมสมรสได้ไม่จำกัดชายและหญิงตอนที่2นะคะคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็ยังคงอยู่กับทางท่านผอ.นริรักษ์แพชัยภูมินะคะผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรม
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านวรมนค่ะ
1: ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปนะคะวิวัฒนาการการพัฒนากฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยแล้วก็สาระสำคัญ4ประการนะคะของกฎหมายนะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะประเด็นที่มีหลายๆท่านผู้ฟังถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะประเด็นเหล่านี้เนี่ยกฎหมายเขียนว่าอย่างไรเจาะทีละประเด็นเลยเป็นตอบข้อสงสัยของท่านๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่สิทธิก่อนละกันนะคะสิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสที่ไม่ใช่จะเป็นชายและหญิงแต่เป็นคู่สมรสเพศหลากหลายที่มาจดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้เขาได้สิทธิอะไรบ้างนะคะยังไงขอรบกวนท่านผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะกรมคุ้มครองสิทธินะคะเพราะว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมาเยอะนะคะให้ท่านเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อนี้ว่าจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยได้สิทธิอะไรบ้างนะคะสิทธิต่างๆโดยเฉพาะหลายๆอย่างที่เขารวบรวมคำถามมาเนี่ยท่านผอ.ให้ความกระจ่างค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะคะก็คือเรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยนะคะของคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันนะคะต้องเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงนะคะอย่างเช่นเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันนะคะการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลนะคะการจัดการทรัพย์สินนะคะการจัดการงานศพของอีกฝ่ายหรือว่าการรับมรดกนะคะการสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพค่าทดแทนค่าอุปการะเลี้ยงดูนะคะสิทธิในการใช้นามสกุลร่วมกันนะคะสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมก็ได้นะคะหรือว่าตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการนะคะแล้วก็สิทธิในตามกฎหมายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่าสิทธิในการจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงสิทธิของคู่สมรสอื่นๆด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอธิบายง่ายๆแล้วก็สิทธิเหมือนกันแต่ว่าเรื่องใดนะคะปัจจุบันนี้ก็คือถ้าจดทะเบียนปุ๊บวันที่23นะคะกฎหมายใดที่ให้สิทธิชายหญิงเท่ากันเนี่ยได้รับเลยอัตโนมัตินะคะเรามีมาตราที่กำหนดเอาไว้อยู่นะคะก็สามารถได้รับเลยอัตโนมัตินะคะโดยที่หน่วยงานเจ้าภาพ

0: ลักก็ไม่ต้องแก้กฎหมายนะคะประชาชนก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไปเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ให้สิทธิชายหญิงไม่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของสิทธิที่มีความแตกต่างกันที่กฎหมายเดิมเนี่ยให้สิทธิแตกต่างกันเช่นเรื่องของสัญชาติอย่างเงี้ยสิทธิชายหญิงอาจจะต่างกันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะต้องรอหน่วยงานเขาแก้กฎหมายเสร็จก่อนซึ่งหน่วยงานเนี่ยเขามีเวลาประมาณ180วันหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งอันนี้เป็นความคาดหวังขั้นต้นนะแต่ถ้าเขาไม่เสร็จเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาต่อยนิดนึงนะคะซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราได้รับสิทธิต่างกันเนี่ยจะต้องรอเวลาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องหาโซลูชันได้แน่นอนหรือหาคำตอบได้แน่นอนนะคะรวมถึงกรณีแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นมาตราที่ระบุหรือกฎหมายระบุเกี่ยวกับเพศสภาพคนนั้นเช่นเรื่องของการตั้งครรภ์อะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยยังอาจจะต้องยึดติดกับเรื่องของเพศสภาพอยู่นะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์ในตรงนี้อาจจะไม่ได้แก้เพราะเป็นเรื่องของเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นระบุชัดเจนหรือว่ามุ่งมั่นที่จะใช้กับเรื่องของการที่เป็นสตรีเท่านั้นนี่ก็จะยังคงอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่า 99% ก็คือได้สิทธิเท่าเทียมกันแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะต้องเรียนว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเราเพิ่งจัดประชุมความพร้อมนะคะของหน่วยงานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็เช็คสอบความพร้อมกันก่อนที่กฎหมายจะประกาศนะคะต้องเรียนว่า 99% ของหน่วยงานที่มาให้ข้อมูลเนี่ยก็ได้เรียนว่าไม่ต้องแก้กฎหมายสามารถจะปรับใช้ได้เลยกับคู่สมรสเพศเดียวกันเช่นกันค่ะ
1: ก็สิทธิที่ถามกันเข้ามานะคะไม่ว่าเป็นการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันสิทธิในการใช้นามสกุลคู่สมรสการให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลกรณีคู่สมรสอยู่ในสภาวะให้ความยินยอมไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิทธิเหล่านี้ไป
0: ไ
1: อัตโนมัติเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้สิทธิไอ้กฎหมายอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดมันสิทธิมีความแตกกฎหมายให้สิทธิแตกต่างกันระหว่างชายหญิงเนี่ยอาจจะต้องรอเขาแก้กฎหมายนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็แปลว่าสวัสดิการต่างๆนะคะหรือกฎระเบียบต่างๆรวมถึงอนุบัญญัติด้วยนะคะที่ใช้คำว่าสามีภริยาเนี่ยมาตรา67ก็มีบทเชื่อมโยงนะเป็นเรียกว่าเป็นบทกวาดเอาไว้ว่าหากในกฎหมายอื่นๆเนี่ยหากถ้าไม่ได้บัญญัติสิทธิอะไรไว้แตกต่างกันเนี่ยก็ใช้คําว่าสามีภริยาเนี่ยก็หมายความรวมถึงคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขมานี้ด้วยนี่เราพูดถึงคําถามอีกข้อนึงว่าเอ๊ะแล้วสิทธิอะไรล่ะที่แตกต่างกันที่ผอ.บอกว่ามีอยู่ประมาณ 1% นี่ผอ.จะให้ความยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ยกตัวอย่างก็เช่นเรื่องสัญชาติค่ะเวลาเราสัญชาติเนาะเวลาต่างชาติสมรสกับเราเงี้ยบางทีผู้ชายมาสมรสกับหญิงไทยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สัญชาติไทยทันทีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะที่มีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างหญิงชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังก็มีเรื่องของพรบ.กฎหมายขัดกันอย่างเงี้ยก็มีบางมาตราที่พูดถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชายนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ค่ะจะต้องมีการแก้ไขแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีอีกประเด็นนึงที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะค่ะก็คือกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์นะคะซึ่งไม่แน่ใจชื่อถูกป่ะนะแต่ว่าประเด็นที่เหมือนกับว่าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากแล้วเราให้คนอื่นอุ้มท้องแทนเราอย่างเงี้ยค่ะนั่นนะคะกรณีนั้นนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองคู่สมรสที่มีบุตรยากนะคะเฉพาะชายหญิงเนาะที่มีบุตรยากแต่ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเสนอแก้กฎหมายแล้วนะคะให้ครอบคลุมคู่สมรสเพศเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็คู่สมรสเพศเดียวกันก็สามารถที่จะถ้าอยากจะมีบุตรร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะสำหรับการที่จะมีบุตรด้วยกันทางเรียกว่าทางชีววิทยานะคะตอนนี้รับบุตรบุญธรรมร่วมกันเนี่ยทำได้แล้วส่วนในเรื่องทางชีววิทยาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องการแก้ไขของกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักการนะคะตอนที่เราแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราได้รับหลักการมาเพียงแค่ความสัมพันธ์ของคู่สมรสนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในข้อสังเกตในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็ได้บอกให้ทางครม.เนี่ยไปศึกษาแล้วก็แก้ไขเขาไม่ได้ใช้คำว่าแก้ไขกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเขาใช้คำว่ากฎหมายที่แตกต่างกันที่กำหนดสิทธิของชายและหญิงหรือสามีภรรยาไว้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่างกันก็พอไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะคะแตกต่างแต่เท่าเทียมอะไรก็ไม่มีแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องไปพิจารณาปรับแก้กันต่อไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสาระสำคัญไปนะคะมีสาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมายอีกประการหนึ่งนะคะก็คือว่าบทบัญญัติบางประการยังคงใช้เฉพาะกับชายและหญิงเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบทบัญญัติที่เรายังคงไว้แล้วก็ใช้เฉพาะกับชายและหญิง งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามหญิงสมรสนะคะยกเว้นจะแสดงหลักฐานว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะหลังจากที่ได้สิ้นสุดการสมรสในก่อนหน้าเป็นเวลา
0: 310 วัน
1: นะคะแล้วยกเว้นจะแสดงหลักฐานทางการแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วว่าเรื่องการที่ให้การสมรสสำหรับบุคคลที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์มีผลนะคะหรือว่าการสมรสสมบูรณ์นะคะเมื่อมีเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นบทบัญญัติเหล่านี้ยังสมวนเอาไว้ใช้กับชายและหญิงนะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันนะคะเรามีการเชิญกระทรวงสาธารณสุขมาแถลงคุณหมอก็ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มท้องได้เนี่ยยังคงเป็นบุคคลที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียโดยกำเนิดใช้คำนี้แล้วกันนะคะถึงจะสามารถมีบุตรได้นะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะถ้าเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาถึงขั้นมีการปลูกถ่ายมดลูกในสตรีข้ามเพศได้เนี่ยก็ไม่แน่นะคะกฎหมายตรงนี้เราก็อาจจะต้องมาทบทวนแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสังคมในช่วงนั้นต่อไปนะคะอีกคำถามนึงค่ะท่านผอ.ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายค่ะกฎหมายนี้มีข้อจำกัดอะไรไหมหรือว่าขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็คือความที่กฎหมายเนี่ยค่ะเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ต้องบอกว่าโดยบริบทของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ4จังหวัดเนาะสตูลปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนส่วนมากก็จะเป็นคนที่เป็นสังคมมุสลิมนะคะซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่ยกเว้นการใช้กฎหมายครอบครัวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้4จังหวัดนี้อยู่แล้วนะคะให้เขาได้ใช้กฎหมายอิสลามในการดูแลเรื่องของครอบความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็เมื่อเราแก้กฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ใน4จังหวัดนี้นะคะแต่ถามว่าเมื่อสักครู่เมื่อเช้านะคะพอดีมีบรรยายที่คณะนึงนะคะเขาก็มีการถามว่าแล้วถ้าพี่น้อง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะออกจากจังหวัดตัวเองมาจดที่จังหวัดข้างๆได้ไหมได้นะคะต้องถามว่าจดได้ไหมได้แต่เมื่อคุณกลับเข้าไปสู่จังหวัดตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าอาจจะมีบริบทความกดดันทางสังคมอะไรหรือเปล่านี้ก็ต้องคำนึงถึงแล้วก็พิจารณาด้วยนี่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะแล้วนะคะเรื่องแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเขาออกไปจากพื้นที่เราไปจดกันเป็น2คนอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะคะ
1: ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอิสลามหรือว่าใช้สิทธ
0: ิ์
1: ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากหลักการในสมัยที่เรายังไม่มีสมรสเท่าเทียม
0: ใช่ไม่ได้ต่างค่ะเพราะว่าเขาก็ยังบังคับใช้เรื่องของกฎหมายอิสลามอยู่ค่ะทีนี้คำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะอะค่ะอีกประเด็นนึงก็คือกรณีที่สมรสกับคนต่างชาติได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคะทีนี้ก็คือว่ามีคำถามเยอะเพราะว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยบางทีหลายคนก็มีแฟนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ต้องถามว่าสามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้นะคะจดได้นะคะแต่จะมีผลในประเทศคุณหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องอยู่ที่กฎหมายของประเทศของคู่สมรสของคุณด้วยนะคะก็คือการมีผลแต่สามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็มีพี่น้องอีกส่วนนึงค่ะก็ถามว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนไทย2คนที่อยู่ในอาศัยในต่างประเทศเขาจะจดที่ประเทศของเขาที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นได้ไหมเคสตะกี้เป็นเคสที่คนไทยกับต่างชาติในประเทศไทยเนาะสามารถจดกันได้แต่กรณีคนไทยกับคนไทยจดในต่างประเทศในสถานทูตไทยเราเนี่ยทำได้ไหมอันนี้เป็นคำถามเข้ามาเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับส่วนต่างประเทศแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเนื่องจากว่าอนุสัญญากรุงเวียนนาเรื่องของกฎหมายขัดกันเนาะเขาก็บอกว่าจะใช้บังคับได้เฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีแค่30กว่าประเทศที่อนุญาตเรื่องสมรสเท่าเทียมเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไทยอยากจดทะเบียนสมรสในสถานทูตไทยเนี่ยทำได้เฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นถ้าสมมติคุณจะไปจดในประเทศที่เขายังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยการแม้จะจดในสถานทูตไทยเขาไม่จดให้นะคะเพราะว่ามันขัดกับหลักอนุสัญญากรุงเวียนนาก็เขาก็จะปฏิเสธการจดเนาะเพราะว่ามันขัดกับอนุสัญญากรุงเวียนนาแล้วมันก็ไม่มีผลในประเทศนั้นด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่สถานทูตไทยเนี่ยเขาก็จะเปิดให้จดเฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นนะคะนี่ก็ยังเป็นด้วยมาติดด้วยเงื่อนไขของเรื่องของอนุสัญญากรุงเวียนนาอยู่เพราะฉะนั้นบินมาจดที่เมืองไทยค่ะ
1: ค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นคนสัญชาติของประเทศที่ไม่มีสมรสเท่าเทียมแต่ก็สามารถบินมาจดที่ประเทศไทยได
0: ้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นทีนี้ก็หาใกล้จะหมดเวลาละนะคะงั้นขอให้ผอ.ช่วยปิดท้ายนิดนึงนะคะว่าเราคิดบวกนะคะเรามองในแง่ดีนะคะเรามองถึงข้อดีของสมรสเท่าเทียมนะคะว่าจะส่งผลนะคะในแง่บวกเรามองเฉพาะแง่บวกก่อนนะคะต่อสังคมไทยนะคะไม่ว่าจะในเชิงของวัฒนธรรมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอย่างไรคะแล้วก็ อาจจะมีข้อเสียอะไรบ้างไหมกฎหมายนี้นะลองในความเห็นของท่านผอ.
0: ค่ะในข้อดีก็มีหลากหลายประการนะคะอย่างเช่นในแง่ของประชาชนเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้รับรองสิทธิความเท่าเทียมนะคะประชาชนก็รู้สึกมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีนะคะได้รับการรับรองสิทธิศักดิ์ศรีแล้วเขาก็มีความสามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยได้นะคะนี่ก็จะมีความสุขแน่นอนทั้งกายและใจนะคะในลักษณะว่าสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะนี่ก็ในแง่ของประชาชนเนาะแล้วก็ในแง่ของความเป็นครอบครัวเนี่ยก็เป็นการขยายนิยามของการเป็นครอบครัวนะคะฐานการเป็นครอบครัวไม่ใช่เฉพาะชายหญิงเท่านั้นแต่ว่าคนหลายๆประเภทก็สามารถฟอร์มตัวกันเป็นครอบครัวได้เช่นกันก็เป็นการขยายความเป็นครอบครัวในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้รับการดูแลไม่มีเด็กที่ถูกทิ้งขว้างเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าสามารถที่จะทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันหรือว่าในการอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยนะคะตั้งครรภ์แทนตามพรบ.เทคโนโลยีเด็กที่เกิดจากแท้สายเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ก็สามารถเด็กก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลมากขึ้นประมาณจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะคะในแง่สังคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสังคมและเศรษฐกิจแน่นอนว่าจะเป็นเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้การที่เรามีกฎหมายนี้ก็มีข่าวแพร่ไปทั่วโลกเนาะมันก็เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับLGBT friendly นะคะมีความเป็นมิตรต่อชาว LGBT เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะหรือการลงทุนต่างๆได้มากขึ้นนะคะก็แน่นอนว่าถ้า LGBT ชาว LGBT มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ไม่ได้ถูกกดดันหรือว่าถูกเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษแต่อย่างใดนะคะก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้และอย่างหนึ่งการที่ผู้คนมีความแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถจะคอนทริบิวต์หรือว่าสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะคะให้กับสังคมแล้วก็องค์กรนะคะก็อันนี้ก็เป็นมิติเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็ในแง่ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยค่ะก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนะคะแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณบอกนานาชาติด้วยว่าเราเป็นสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะส่วนข้อเสียมีคนถามเหมือนกันค่ะอันนี้ปัจจุบันต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะ
1: ย
0: ังคิดไม่ออกนะคะว่าข้อเสียจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองใช้กฎหมายไปก่อนนะคะมันระยะต้นอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างนะคะแต่ว่าเชื่อว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่จะตามมาค่ะ
1: ค่ะก็นะอีกอันนึงนะคะที่ทางผอ.ยังไม่ได้พูดแต่คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นก็คือธุรกิจออร์แกไนซ์การแต่ง
0: น่
1: าจะมีการแต่งเยอะขึ้นเราจะได้ชุดแต่งงานหรือว่าการออร์แกไนซ์หรือพรีเวดดิ้งโรงแรมหรือว่าชุดไปงานเลี้ยงนะคะพวกเราก็น่าจะได้ไปงานแต่งงานบ่อยขึ้นเพราะว่าเราจะมีเพื่อนที่เป็น LGBT แต่งงานกันเยอะขึ้นจากเดิมที่ไปแค่งานแต่งงานของหญิงและชาย
0: ใช่ตอนนี้ก็คือขนาดกฎหมายยังไม่มีผลนี่ก็เริ่มแต่งไปหลายคู่แล้วนะ
1: ค่ะแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวก็น่าจะมีงานเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นแน่นอน
1: มีการจดเยอะขึ้นก็อาจจะมีการหย่าเยอะขึ้นตามมานะคะอันนี้
0: ก็มีคอมเมนต์เหมือนกันว่าอาจจะมีการหย่าร้างสูงขึ้นก็ได้ก็เป็นได
1: ้แต่แล้วต้องดูแต่เราอาจจะมีงานเยอะขึ้นแน่นอน
0: ใช่แน่นอน
1: เพราะว่ามีการแต่งงานเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็นะคะก็มองในแง่บวกดีกว่านะคะเราก็ยังมองไม่เห็นข้อเสียเพราะปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของคดีความหรือว่าการขัดแย้งของชายและหญิงก็มีมาตลอดเหมือนกันเพียงแต่ว่าภาพเรามีคนแต่งงานเยอะขึ้นมันก็มีปัญหากฎหมายให้แก้ไขเยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าอัตราการหย่าจะสูงขึ้นหร
0: ือ
1: เปล่านะคะอย่างนี้ก็ต้องรอดูนะคะแต่ว่าผลดีเนี่ยมีมากมายนะคะก็ส่วนตัวก็ดีใจนะคะที่ประเทศไทยเรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมานะคะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางผอ.นะคะกรมคุ้มครองสิทธิ์นะแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยผลักดันกฎหมายแล้วก็ขอบคุณท่านที่วันนี้ได้กรุณามาพูดคุยกับเราในการเผยแพร่ความรู้ของรายการ COJ Podcast ของสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ว่าด้วยสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะ
0: ก็ในนามของกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็ขอบคุณท่านวรมนเช่นกันท่านวรมนเนี่ยต้องบอกทุกท่านเลยค่ะว่าเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะในการที่จะทำให้กฎหมายนี้สำเร็จนะคะในทุกๆชั้นการพิจารณานะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านวรมนเช่นกันนะคะแล้วก็ยังไงพวกเราก็ enjoy moment นี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็หากท่านใดสะดวกนะคะก็สามารถเข้าร่วมนะคะงานคือไม่แน่ใจว่าเทปนี้จะออกหลังหรือก่อนนะคะแต่ว่าถ้าได้ออกก่อนนะคะก็สามารถเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเรื่องของสมรสเท่าเทียมได้นะคะ23มกราคมนี้ที่พารากอนนะคะแต่หาก เทปนี้ออกหลังนะคะก็เราก็เฉลิมฉลองกับเพื่อนเรานะคะในการที่จะจดทะเบียนแต่งงานอะไรกันไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นโมเมนต์นี้ร่วมกันค่ะก็เราสองคนพูดเลยว่ายินดีมากๆที่ได้เห็นโมเมนต์นี้ในช่วงอายุของพวกเรานะคะค่ะในช่วงชีวิตของพวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในหน่วยพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภรสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
7: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ระดับน้ำ พิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมของพักดินลำไผ่พื้นที่ไทน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
5: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสวท.ชุมพร FM 100 MHz พบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569กับผมนายเอกศักดิ์ดุลยพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรอำเภอสวีรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับสาระความรู้ด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้มีเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจจำนวน4เรื่องนะครับก็คือ 1. เรื่องทะเบียนเกษตรกรเรื่องที่2ก็คือวิกฤตซุปเปอร์เอนินโญและภาวะโลกร้อนเรื่องที่3เตือนภัยหนอนปลอกเล็กเรื่องที่4โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนก่อนที่จะไปติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเรามาฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนเชิญรับฟังได้เลยครับ

าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้จะมานำเสนอเรื่องทะเบียนเกษตรกรนะครับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเกษตรกรเองรวมทั้งหน่วยงานต่างๆตลอดจนภาครัฐนะครับซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรการต่างๆเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆรวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการและมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้นทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการนั้นๆเช่นกรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆและโครงการประกันภัยพืชผลเป็นต้นนะครับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเกษตรโดยกำหนดนโยบายการจัดการด้านการผลิตการตลาดสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายและเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการโครงการหรือมาตรการต่างๆได้อย่างชัดเจนสำหรับเกษตรกรไม่ขึ้นเกษตรกรไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่นะครับได้นะครับเพราะว่าทะเบียนเกษตรกรเป็นสิทธิของเกษตรกรไม่ได้เป็นการบังคับแต่จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการหรือการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดภัยธรรมชาตินะครับภัยพิบัติต่างๆที่ไม่อาจป้องกันได้เช่นกรณีน้ำท่วมฝนแรงโรคแมลงระบาดนะครับผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่มีการประกาศภัยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลงได้นะครับจึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามรอบการผลิตการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นหน้าที่ของเกษตรกรเกษตรกรรายใหม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางใดได้บ้างนะครับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนเนี่ยสามารถขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้นะครับช่องทางแรกก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกนะครับหากมีหลายแปลงให้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักนะครับอำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุดโดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทบก.01นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชัน Farmbook นะครับแล้วก็การขึ้นทะเบียนผ่านระบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์นะครับหรือว่า e-form โดยลงทะเบียนที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรนะครับก่อนแล้วก็เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ5วันทำการเกษตรกรก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ e-form ได้นะครับเมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วจะต้องปรับปรุงทะเบียนทุกครั้งนะครับที่มีการปลูกพืชใหม่และก็ต้องแจ้งปรับปรุงทุกปีนะครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วจะต้องปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันหากเป็นพืชอายุสั้นนะครับให้แจ้งปรับปรุงทุกครั้งหลังจากปลูกแล้ว15วันนะครับถ้าเป็นพืชอายุยืนนะครับที่มีอายุยาวให้แจ้งปรับปรุงทุกปีปีละครั้งนะครับโดยสามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับหรือว่าจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้กำหนดขึ้นนะครับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนะครับสามารถแจ้งปรับข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งนะครับสำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมแต่เพิ่มข้อมูลแปลงนะครับแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมอยู่นะครับและก็สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะครับในกรณีที่เป็นรายเดิมแล้วก็แปลงเดิมเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับสามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook นะครับทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงกิจกรรมนะครับการเกษตรติดต่อกันเกิน3ปีเนี่ยจะถือว่าสิ้นสุดสถานภาพการเป็นเกษตรกรแล้วก็จะถูกยกเลิกทะเบียนเกษตรกรนะครับหากต้องขึ้นทะเบียนอีกนะครับจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปเคิร์นรับฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีก่อนครับ

ญญาณเตือนนะครับซูเปอร์เอลนีโญปี2026ถึง2027นะครับองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐนะครับระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 63% นะครับที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับจะพุ่งสูงกว่าปกติเกิน2องศาเซลเซียสหากระดับอุณหภูมิเกินกว่าเกณฑ์นี้นะครับจะถือว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับหรือว่าเอลนีโญในระดับที่รุนแรงมากจากข้อมูลแบบจำลองทางภูมิศาสตร์หลายสำนักชี้ว่าเอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบกว่า140ปีนะครับโดยจะเริ่มส่งผลชัดเจนตั้งแต่ปลายปี2569เป็นต้นไปผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับผลกระทบจากเอลนีโญมักจะทำให้ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติและอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นนะครับโดยนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐได้คาดการผลกระทบที่รุนแรงไว้ดังนี้นะครับดัชนีความร้อนพุ่งสูงนะครับในกรุงเทพและก็พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับอุณหภูมิจริงมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 39-41 องศาเซลเซียสแต่ค่าดัชนีความร้อนนะครับหรือว่า heat index นะครับหรือความรู้สึกร้อนที่ร่างกายได้รับจริงเนี่ยอาจพุ่งสูงถึง 50-54 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับอันตรายมากต่อสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดดหรือว่า heat stroke นะครับอีกวิกฤตนะครับวิกฤตทรัพยากรน้ำและเกษตรกรรมนะครับปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงนะครับ 10-30% ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักลดลงอย่างรวดเร็วนะครับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับหรือว่า EEC อาจเสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดถึง 39% นอกจากนี้อากาศที่แห้งแล้งยังเพิ่มความเสี่ยงของไฟป่าและก็ฝุ่น PM 2.5 ที่รุนแรงกว่าปีก่อนๆแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจนะครับภัยแล้งอาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวอ้อยและก็พืชผลทางการเกษตรอื่นๆลดลงนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อจากราคาอาหารที่สูงขึ้นนะครับผลกระทบอีกด้านนะครับผลกระทบทางด้านพลังงานนะครับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นจะพุ่งสูงขึ้นจะเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือหม้อแปลงเสียหายได้ในบางจุดนะครับสำหรับแนวทางการปรับตัวสำหรับประชาชนนะครับท่ามกลางวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงเนี่ยประชาชนทั่วไปและเกษตรกรสามารถเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สินได้ดังนี้นะครับอันดับแรกก็คือการดูแลสุขภาพนะครับป้องกันภาวะวิกฤตจากความร้อนนะครับเนื่องจากค่าดัชนีความร้อนเนี่ยมีโอกาสพุ่งสูงเกิน50องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับดังนั้นคุณเหล็กเรื่องการทำงานกลางแจ้งนะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายสี่โมงนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงสุดหากจำเป็นต้องทำงานควรมีช่วงพักที่ร่มทุกชั่วโมงเพื่อป้องกันโรคลมแดดนะครับแล้วก็ควรดูแลกลุ่มเปราะบางครับเด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศได้ดีนะครับอันดับที่2นะครับคือการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรในครัวเรือนนะครับเมื่อปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง 10-30% และน้ำในเขื่อนอาจอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับโดยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับวางแผนการใช้น้ำในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสำรองน้ำไว้ใช้หากเกิดกรณีน้ำประปาไหลอ่อนหรือการลดแรงดันในช่วงวิกฤตนะครับแล้วก็การปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับปรับเปลี่ยนทิศทางลมหรือช่องระบายอากาศในบ้านนะครับรวมถึงการใช้ม่านหรือการสาดเพื่อลดแสงแดดที่ส่องเข้าตัวอาคารโดยตรงนะครับจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้นะครับสำหรับในภาคเกษตรกรรมนะครับเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมเกษตรกรควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศระยะยาวนะครับและปลูกพืชที่ทนแล้งหรือใช้น้ำน้อยนะครับแทนการปลูกพืชที่ต้องการน้ำสูงอย่างเช่นข้าวนาปลังหรือว่าอ้อยนะครับในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศสภาพอากาศที่แห้งแล้งจะทำให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และไฟป่ารุนแรงขึ้นนะครับประชาชนควรเตรียมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นขนาดเล็กและติดตามรายงานคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับการติดตามข่าวสารอย่างมีสตินะครับการตรวจสอบพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะเนี่ยจะช่วยให้สามารถวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม

มนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการขนส่งหรือการท่องเที่ยวนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนฉับพลันนะครับก่อนที่ไปอีกช่วงของรายการเชิญรับฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนครับ

้าสู่อีกช่วงนะครับช่วงนี้จะมาเตือนการระบาดหนอนปลอกเล็กนะครับหนอนปลอกเล็กถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับสวนปาล์มน้ำมันนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้นสลับฝนตกชุกนะครับเอื้อต่อการระบาดและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับลักษณะการเข้าทำลายและการระบาดนะครับตัวหนอนปลอกเล็กเนี่ยจะสร้างปลอกรูปสามเหลี่ยมนะครับพุ่มตัวเองเอาไว้นะครับแล้วห้อยตัวอยู่ใต้ใบปาล์มนะครับลักษณะการทำลายเนี่ยตัวหนอนจะโผล่หัวออกมากัดแทะผิวใบปาล์มนะครับจนแห้งเป็นสีน้ำตาลและทะลุขาดเป็นรูพรุนนะครับสำหรับความเสียหายนะครับหากระบาดรุนแรงใบปาล์มจะถูกแทะกินจนเหลือแต่เส้นกลางใบนะครับมองเห็นสวนปาล์มแห้งแล้งกลายเป็นสีน้ำตาลเทาทั้งแปลงนะครับส่งผลให้ต้นปาล์มสังเคราะห์แสงไม่ได้ผลผลิตทลายฝ่อแห้งและร่วงหล่นนะครับทลายปาล์มลดลงอย่างรุนแรงในระยะยาวสำหรับการแพร่กระจายนะครับหนอนปลอกเล็กรวมทั้งตัวเมียซึ่งไม่มีปีกนะครับจะสามารถแพร่กระจายไปยังต้นอื่นได้โดยอาศัยกระแสลมพัดพาการจัดการสวนและการป้องกันกำจัดนะครับสำหรับสำนักงานเกษตรนะครับแนะนำให้กระบวนการป้องกันแบบบูรณาการโดยเน้นเขตกรรมและชีววิธีก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้างและช่วยอนุรักษ์แมลงมีประโยชน์ในระบบนิเวศนะครับวิธีที่1ก็คือ

ที่เขตกรรมนะครับเมื่อพบการระบาดเริ่มต้นนะครับโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอโดยเดินสำรวจทางใต้ใบปาล์มน้ำมันสัปดาห์ละครั้งนะครับกรณีที่พบนะครับหากพบหนอนทำลายในปริมาณน้อยให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่พบตัวหนอนลงมารวบรวมแล้วนำไปเผาทำลายนะครับเพื่อหยุดการแพร่ระบาดสำหรับวิธีที่2ก็คือการควบคุมโดยชีววิธีนะครับโดยการใช้เชื้อ BT นะครับเชื้อบาซิลัสนะครับใช้เชื้อ BT อัตรา100มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ผสมสารจับใบจำนวน5มิลลิลิตรนะครับเพื่อให้ยึดเกาะใบได้ดีขึ้นสำหรับเทคนิคการพ่นนะครับควรพ่นในช่วงเย็นนะครับที่ไม่มีแสงแดดนะครับเนื่องจากแสง UV จะทำลายเชื้อ BT ได้พ่นให้ทั่วบริเวณทางใต้ใบที่มีตัวหนอนเกาะอยู่และควรพ่นติดต่อกันอย่างน้อย3ครั้งห่างกันทุก 5-7 วันนะครับแล้วก็กรณีวิธีที่3นะครับกรณีที่ระบาดรุนแรงก็แนะนำให้ใช้สารเคมีนะครับสำหรับสารเคมีที่แนะนำเนี่ยจะมีด้วยกัน4ตัวนะครับตัวแรกก็คือฟลูเบนไดเอมายนะครับใช้5กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวที่2คือคลอแรมทรานิโคโปรดนะครับใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวที่3คือสปินโนแซดนะครับใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ตัวที่4ครับลูเฟนบูรอนนะครับใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับสำหรับเทคนิคการพ่นนะครับควรใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันน้ำแรงพอสมควรนะครับที่จะส่งละอองยาขึ้นไปสัมผัสใต้ทางใบปาล์มที่สูงนะครับและควรพ่นซ้ำอีก1ครั้งนะครับหลังจากพ่นครั้งแรกประมาณ15วันเพื่อกำจัดหนอนรุ่นใหม่ที่เพิ่งฟักออกจากไข่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับเรื่องที่4ก็คือโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนนะครับในปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันฝนตกชุกนะครับสลับกับร้อนชื้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดเชื้อราที่ทำลายรากและโคนในสภาพเชื้อแฉะนะครับซึ่งเชื้อราตัวหลักที่พบได้นะครับที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าก็คือเชื้อไฟท็อปเทอร่านะครับแล้วก็มีเชื้อราชนิดอื่นๆที่พบได้บ่อยนะครับสำหรับการระบาดนะครับใบจะเหลืองนะครับทยอยร่วงแล้วก็ทรงพุ่มโปร่งต้นโทรมอ่อนแอแล้วก็โคนต้นจะมีแผลนะครับลำต้นเปลือกเน่าทะลุนะครับรากฝอยเน่าเป็นสีน้ำตาลดำนะครับเนื้อเยื่อยุ่ยนะครับมีกลิ่นเหม็นสำหรับถ้าเกิดมีอาการรุนแรงจะต้นจะยืนต้นตายนะครับผลผลิตลดลงแล้วก็คุณภาพผลผลิตต่ำนะครับแนวทางการป้องกันและจัดการนะครับจัดการน้ำนะครับระบายน้ำออกจากสวนอย่าให้มีน้ำขังนะครับขุดร่องระบายน้ำทำทางน้ำไหลนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งนะครับกำจัดวัชพืชลดความชื้นสะสมในทรงพุ่มนะครับแล้วก็ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงให้ต้นทุเรียนแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะครับใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงฝนตกต่อเนื่องและหลังฝนทิ้งช่วงนะครับสำหรับสารเคมีที่แนะนำนะครับสำนักงานเกษตรจะแนะนำด้วยกัน4ตัวนะครับก็คือเมทาเล็กซินนะครับอัตราใช้ 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นหรือลดโคนต้นทุกๆ 15-20 วันตัวที่2คือฟอสอิทิลนะครับบวกอลูมิเนียมนะครับอัตราใช้ 30-40 กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นหรือลดโคนต้นทุก 15-20 วันนะครับตัวที่3คือเมโคเซปนะครับอัตราใช้ 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก10-15วันนะครับแล้วก็ตัวที่4คือเมเนโคเซนนะครับบวกเมทาเล็กซิลนะครับอัตราใช้ 25-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับพ่นหรือลดโคนต้นทุกๆ 15-20 วันก่อนที่จะถึงช่วงต่อไปนะครับเชิญรับฟังเพลงเพราะๆจากทางฐานนี้ครับ

สำหรับช่วงนี้นะครับก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเกษตรสร้างสุขกับสาระความรู้และความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเบียนเกษตรกรนะครับวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญและภาวะโรคเดือดนะครับเตือนภัยหนอนปลอกเล็กและก็โรครากเน่าขนเน่าในทุเรียนหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทร077-596-657-8หรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางเพจ Facebook นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรหรือสำนักงานเกษตรอำเภอสวีท้ายนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่างเทคนิคควบคุมเสียงที่ควบคุมเสียงและเปิดเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะครับและขอบคุณทีมงานห้องส่งสวท.ชุมพรทุกท่านและที่สำคัญขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 14:10 นถึง 15:00 นกับผมนายเอกศักดิ์ดุลยพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอ
8: ส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
9: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
10: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
11: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ตอรี่ทันแล้วไม่ได้สตาร์ทกลางน้ำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ทำความสะอาดพรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ช่างนนท์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถฟื้นคืนชีพรถสันดาปได้ส่วนรถ EV รถไฟฟ้าก็ทำเช่นเดียวกันครับก็คือในระบบในทางปฏิบัติก็คือต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแห้งสนิทก่อนอบให้แห้งเลยนะครับพวกแผงวงจรต่างๆเนี่ยต้องทำให้แห้งสนิทเลย
1: เดี๋ยวชันดนครับนิดนึงก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปถึงขั้นของการกู้เนี่ยตอนระหว่างที่เราขับรถถมไปรถ EV นะครับขับลุยไปในน้ำแล้วเครื่องมันดับเอาควรทำไงต่ออย่างถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยเราหยุดเลยนะแต่ถ้าเป็นฟ้าทำไงต่อครับ
0: EV ก็เหมือนกันครับต้องหยุด
1: เนาะจะได้เข้าใจตรงกัน
0: แล้วก็ตัดการทำงานของระบบทั้งหมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ต้องมากู้ละนะครับอยู่ในขั้นกู้ละเราจะกู้ยังไงนะครับตัดระบบวงจรของระบบไฟทั้งหมดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลิกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็กู้ขึ้นมาครับรถไฮบริดก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันแต่ไฮบริดเนี่ยจะมีทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็จะมีทั้งในตัวเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะครับทำกรรมวิธีเดียวกันก็คือตัดระบบไฟทั้งหมดห้ามใช้รีโมทห้ามใช้ระบบไฟแล้วก็ถอดขั้วต่างๆที่เป็นประจุนะครับออกทั้งหมดเลยเพื่อตัดระบบคัทเอาท์ไฟเพื่อไม่ให้กล่อง ECU หรือระบบต่างๆเนี่ยมันเกิดรัดวงจรและเกิดช็อตความเสียหายครับ
2: นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับในการดูแลเครื่องยนต์หลังจากที่น้ำท่วมแช่ไว้อยู่แล้วกู้มาแล้วจะทำยังไงนะครับ
0: อันนี้คือเรามาคุยกันที่การกู้แล้วนะครับไม่ได้คุยกันที่การป้องกันที่สุดคือป้องกันตั้งแต่แรกเลยถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยนะครับคือหาที่สูงอย่างเดียวนะครับตั้งสติก่อนประเมินก่อนว่าเราตามรถคันหน้าอยู่คันหน้าก็สูงกว่าเรานะไม่ควรตามนะครับต้องระวังต้องเว้นระยะห่างให้เยอะๆหน่อยนะครับ
1: ช่างดนความสูงที่ท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยหลายคนนึกไม่ออกอย่างผมเองเนี่ยครับไปเห็นข้างหน้าเนี่ยมันแค่ปริ่มๆจะถึงท้องรถเราเนี่ย
2: คิดว่าน่าจะรอด
1: ระดับไหนที่เราไม่ควรจะพลดโผล่ลงไปในน้ำครับ
0: คราวนี้การขับรถลุยน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยเราต้องมีสติก่อนนะประเมินระดับน้ำก่อนนะจากรถคันหน้าก่อนถ
1: ้
0: าเป็นรถเก๋งขนาดเล็กหรือรถ EV นะไม่ควรลุยน้ำเกินประมาณ1ฟุตหรือ30เซนไม่ควรละ
1: ครับ
0: นะฮะต้องหลีกเลี่ยงละนะฮะอันดับที่2เลยนะฮะปิดระบบปรับอากาศทันที
2: ปิดแอร์
0: ลดความเสี่ยงเลยนะฮะป้องกันไม่ให้พัดลมไฟฟ้ามันช็อตหรือว่าพัดลมไฟฟ้าไปดึงน้ำเข้ามาในเครื่องหรือไปดึงพวกถุงพลาสติกเศษใบไม้มาทำให้พัดลมเสียหายหรือว่าเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้ความเร็วต่ำนะไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยถ้าปล่อยเดินเบาแบบคงที่นะครับน้ำไม่สามารถถ้อยเสียเนี่ยมันดันน้ำออกตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ควรใช้ความเร็วสูงด้วยเพราะความเร็วสูงเนี่ยก็ปะทะเข้าตรงกับเครื่องยนต์คุณและเพื่อนร่วมทางคุณสวนกันเพื่อนร่วมทางคุณรถอาจจะดับได
1: ้คลื่นมันแรง
2: ครับ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ประตูชัตเตอร์ต่างๆตามถนนเนี่ยพังเสียหายหมดแหละถ้าขับรถเร็วๆแรงดันน้ำเนี่ยมันปะทะประตูบานเลื่อนหรือประตูได้รับความเสียหายกันเยอะทีเดียวนะครับ
2: ดังนั้นการขับรถลุยน้ำผมเห็นบางคนบอกว่าต้องเหยียบให้เร็วให้แรงโอ้โหแบบนี้มันถึงจะรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดถูกไหมครับ
0: เขาอะรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางเขาอะอาจจะไม่รอดใช่ไหมฮะเพราะว่าเพื่อนร่วมทางที่สวนทางกับเขาเนี่ยถ้าเป็นรถที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยโดนน้ำเข้าไปเหมือนน้ำเข้าจมูกอ่ะสำลักพอเครื่องสำลักปุ๊บอารามตกใจครับคนปล่อยให้รถดับแล้วก็จะรีบสตาร์ทพอรีบสตาร์ทปุ๊บบางคันสำลักน้ำไปเยอะครับการสูบคดเลย
1: เรียบร้อยเลย
0: ใช่ส่วนตัวคุณถ้าขับเร็วๆอ่ะคุณรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางคุณเนี่ยที่สวนกับคุณเนี่ยไม่รอดนะครับ
1: บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมช่างโดน
0: ใช่ใช่ได้รับความเสียหายด้วยรวมถึงรถเล็กด้วย
1: พูดถึงรถเล็กนะมอเตอร์ไซค์ล่ะครับขนาดน้ำแค่ไหนที่ไม่ควรขับลุยเพราะเราเห็นมากเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลุยน้ำเยอะมากๆเลยนะครับ
0: คือมอเตอร์ไซค์ที่ขับลุยน้ำแล้วรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวเทียนอยู่สูงครับรถวิบากเท่านี้จะอยู่สูงแต่ถ้าหัวเทียนอยู่ต่ำเรียบร้อยมันนะครับดับหมดนะครับ
1: ครับไม่ต้องพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ต่างๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับพวกนี้ก็คือรถที่เป็นสันดาปเนี่ยจะเห็นภาพชัดจริงๆแล้วถ้าเดินเบาเนี่ยเดินเบาแบบคงที่นะครับเหยียบเลี้ยงคันเร่งแบบคงที่เนี่ยน้ำไม่มีทางเข้า
1: ครับ
0: เพราะท่อไอเสียเนี่ยเขาจะพยายามผลักน้ำออกตลอดเวลานะครับแต่ก็แรงดันแต่ว่าต้องความเร็วต้องคงที่นะครับใช้ความเร็วคงที่นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอพ้นน้ำมาแล้วเนี่ยก็ควรจะแตะเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากตัวพ่อเบรกอันนี้สำคัญนะครับ
1: เพราะไม่งั้นเวลาลุยน้ำย้ำๆหรือว่าแตะลึกๆครับเบรก
0: ก็แตะย้ำๆแตะย้ำๆครับไล่น้ำออกจากว่าเบรกคุณสอคุณน็อปเคยขับรถลุยน้ำไหม
1: ครับบ่อยครับ
0: เวลาเหยียบเบรกกระทันหันเหยียบเบรกไม่อยู่นะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราค่อยๆย้ำๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ต้องย้ำๆย้ำไล่ย้ำแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆครับเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดก็คือหาที่สูงครับแล้วก็จอดรถไม่ควรลุยน้ำอันนี้คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติอ่ะเราขับนะฮะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนมีสติครับแต่ปัญหาคือว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขากลัวเขาเลยขับรถเร็วก็เลยทำให้รถของผู้ที่มีสติอ่ะดับกลางน้ำไปเลย
2: สติดับไปด้วยครับ
0: ใช่คือพาเพื่อนเดือดร้อนไปด้วยคราวนี้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจครับอารามตกใจก็สตาร์ททำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงครับด้วยความห่วงใยครับ
1: ครับมีเพิ่มเติมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ไหมครับนอกจากที่คุณช่างรถบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าขับกันระมัดระวังมีสติด้วยนะมีเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วหลังจากพ้นน้ำมาแล้วนะครับถ้าเรารอดมาแล้วนะคราวนี้ต้องเดินเบาทิ้งเครื่องยนต์ไปสักระยะหนึ่งครับนะครับเพื่อจะไล่ความชื้นออกจากเครื่องยนต์นะครับนี่แหละสำคัญมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหมดฤดูฝนแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนของเหลวละนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คุณมีน้ำปนแน่นอน
2: คร
0: ับ เพราะรถคุณลุยน้ำหนักแบบนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ
1: อีกนิดนึงได้ไหมครับอาการที่เราสังเกตหลังจากที่เราขับรถลุยน้ำมาวันสองวันมันอาจจะยังไม่มีเหตุการณ์หรือว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆหลังจากนั้นควรจะต้องติดตามหรือว่าเฝ้าสังเกตส่วนไหนของรถไหมครับว่าอาจจะเสียหายได้จากการที่เราไปลุยน้ำมาครับช่าง
0: ครับส่วนใหญ่ที่ลุยน้ำมานะครับก็คือถ้าลุยน้ำลึกเนี่ยอันดับแรกเลยกลิ่นอับในรถจะเก
1: ิ
0: ดขึ้นครับเพราะว่ามีน้ำซึมเข้าที่พร
2: ม
0: และคันนี้จะเป็นเชื้อราละ
2: คร
0: ับ เราอาจจะต้องซักพรมหรืออะไรก็ต้องไปที่คาแคร์หรือว่าไปที่ศูนย์บริการให้เขาช่วยดูให้แล้วมีกลิ่นอับละสองครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบครับ
1: อาการเป็นไงฮะ
0: เกิดขึ้นเครื่องยนต์จะคือมีอาการลักษณะเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบจอดเดินเบาอยู่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดกระตุก
2: มันสะอึก
0: อันนี้คือลักษณะของมีอาการน้ำค้างอยู่บริเวณอาจจะเป็นหัวเทียนนะครับหรือคอยจุดระเบิดหรือว่าจำจ่ายรถรุ่นเก่าๆนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมีไฟเอนจินต่างๆโชว์ไม่ว่าจะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะไฟรูปหัวฉีดหรือไฟรูปเกียร์หรือไฟรูป
1: ประแจ
0: เครื่องยนต์โชว์เอนจินต่างๆโชว์เนี่ยอันนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับ
1: วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจากช่างดนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอย่างพวกเรานะขับเป็นรถขับไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณช่างดนมากครับ
0: ยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับแหมได้ความรู้เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะช่วงน้ำท่วมแบบนี้ได้ข้อควรระวังแล้วก็ได้ข้อสังเกตเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ว่าช่างดนแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับก็เรื่องของการอยู่อาศัยในพื้นที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโรคที่มากับน้ำ
1: สุขภาพช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้อาจจะ เดินลุยน้ำหลายคนเป็นอาสาหลายคนลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับโรคเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะครับไปลุยตามชุมชนที่เป็นชุมชนแออัด
2: เพราะว่าเราไปเห็นในคลิปไวรัลหลายคนไปลุยน้ำพาสัตว์เลี้ยงไปบ้างตัวเองลุยบ้างแต่ทราบไหมว่าน้ำที่มาน่ะเป็นน้ำที่มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าท่วมแล้วขังเนี่ยน้ำมันเน่าอยู่ด้วยนะครับก็มีข้อเตือนมานะครับสำหรับคนที่นะครับลุยน้ำแล้วช่วงน้ำขังแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเช็คอาการนะครับของท่านด้วย8โรคเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแนวทางการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต้องทำยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงน้ำเข้าตาแบบนี้มีเชื้อโรคตามมานะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกยุงต่างๆเหล่านี้มาลาเรียนะครับนี่เป็นโรคที่มากับน้ำแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมเฝ้าสังเกตอาการสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไปลุยน้ำแล้วเนี่ยท่านกลับมาที่บ้านของท่านท่านต้องทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเชื้อโรคจะมาโรคฉี่หนูก็เยอะเหมือนกันใครที่ไปดูเรื่องสวนไร่นาไปลุยน้ำตรงนั้นก็เป็นอันตรายนะครับช่วงนี้อาหารการกินอาจจะหาเสบียงได้ไม่เยอะมากหรือว่าบางทีอาจจะต้องกินของค้างคืนนะอันนี้มีความเสี่ยงกับโรคอุจจาระร่วงท้องร่วงนะครับอันนี้อันตรายก็ขอให้ปรุงสุกขอให้อุ่นให้เรียบร้อยก่อนรับประทานภาชนะในการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันช้อนส้อมจาน
1: ล้างไม้ล้างมือด้วยนะ
2: ด้วยนะครับก็เป็นข้อห่วงใยกันเข้ามา
1: เรามีไข้เลือดออกก็ต้องระมัดระวังนะครับมาลาเรียอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับฉี่หนูเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆนะบางท
2: ีเ
1: ร
2: าม
1: ีแผลเล็กน้อยที่บริเวณขาหรือบริเวณที่เราลุยน้ำหรือบริเวณมือเล็กๆเนี่ยถ้าไปสัมผัสกับตัวเชื้อโรคพอดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปติดตามนะครับ ับข้อมูลได้จากเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานโรคติดต่อสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครเขามีการอัปเดตเอาไว้นะว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรด้วยนะครับอย่างเช่นดื่มน้ำสะอาดนะครับทานอาหารปรุงสุกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ป้องกันตัวเองจากไม่ให้ถูกยุงกัดสวมรองเท้าบูทเมื่อเดินลุยน้ำและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยครับ
2: ใช่นะครับล่ะคุณผู้ชมยังติดตามเราอยู่นะครับทาง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทคลื่น FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 KHz นะครับรับชมสัญญาณพิเศษก่อติดกับสถานการณ์น้ำกับ NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีทีมงานรับสายนะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตการช่วยเหลือในแต่ละจุดทราบว่าครม.ตอนนี้ประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว
3: ใกล้แล้วครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับจากที่ประชุมครม.จะเป็นทีมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวข้อมูลท่านกอดติดรายการของเราได้เลยนะครับว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือต่างๆจะมีอัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่สถานการณ์เตือนภัยต่อไปพื้นที่ไหนเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามจากการแถลงครั้งนี้ NBT พร้อมเป็นแม่ข่ายนะครับในการขยายสัญญาณให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ในระหว่างที่อาจจะมีการรอสายโฟนอินนะครับแต่ตอนนี้รอยืนยันอยู่นะครับว่าคนที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศฉบับที่14แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยส่วนเนี้ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับมีมรสุมเข้ามาเติมด้วยเลยทำให้มีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันลดลงในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงต่างๆตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มข้อแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนเรือนะครับคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะส่วนถ้าอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นมากกว่า2เมตรนะครับ
2: ครับเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้าน
1: สายจากทางบ้านถูกต้องครับ
2: เข้ามานะครับคุณเตยครับอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเตยอยู่ที่นนทบุรีสวัสดีครับคุณเตยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคุณออฟค่ะ
2: ครับคุณเตยเจอปัญหาอะไรอยากให้ทาง NBT ช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุณเตยครับ
4: ค่ะพอดีว่าอาศัยอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์22แยกที่6อ่ะนะคะเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายซอยอะค่ะไม่ทำงานนะคะทำให้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกอะค่ะท่วมขังในซอยแล้วก็ไหลเข้าบ้านนะคะ
1: โอ้น้ำสูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณเตยบริเวณบ้าน
4: ถ้าในบริเวณตัวลงรถอะค่ะก็คือประมาณเหนือหัวเข่าค่ะแต่ว่าถ้าในบ้านก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
2: โอ้นะครับ
1: แล้วส่วนตรงหน้าบ้านตรงที่เป็นถนนตรงกลางครับ
4: ถนนตรงกลางๆก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
1: โอ้ก็ระดับสูงพอสมควร
2: ครับคุณเตยย้ำอีกทีนึงนะครับรัตนาธิเบศรซอยอะไรนะครับ
4: ซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6ค่ะ
2: 22แยก6นะครับต้องการความช่วยเหลือก็คืออย่างเครื่องสูบน้ำ
1: ที่อยู่ท้ายซอย
4: ค่ะใช่ค่ะคือต้องแจ้งประเด็นนี้ค่ะคือเครื่องสูบน้ำท้ายซอยอ่ะปุ่มมันเปิดแต่ว่ามันไม่ทำงานค่ะคือทางเตยเนี่ยได้มีการประสานงานไปกับทางเทศบาลเบื้องต้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยอ่ะค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนอกจากเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเป็นของหน่วยงานไหนพอจะทราบไหมครับพอจะทราบเบื้องต้นไหมครับ
4: ค่ะเป็นของเทศบาลนนทบุรีค่ะ
2: ครับ
1: ตอนนี้เรามีอีกสายนึงนะครับ
2: เราประสานให้ทันทีเลย
1: เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นวิศวกรโยธาชำนาญการนะครับรักษาการหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุงของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านวิโรจน์ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณขอคุณออฟครับ
1: ไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่ได้ยินที่คุณเตยเขาได้แจ้งเข้ามาไหมครับ
5: ครับครับ
1: ซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6นะครับเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านท้าย
5: 22แยก6คร
2: ับ
1: ใช่ไหมครับคุณเตย
4: ใช่ค่ะ
1: คุณเตยแจ้งทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเผื่อจะได้พูดคุยกันครับ
5: ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงครับอันนี้ครับ
2: ครับ
5: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้บ่อสูบน้ำอันนี้นะครับ ตอนแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรับน้ำจากถนนแล้วก็ออกไปที่คลองเร่งให้น้ำออกไปที่คลองให้เร็วที่สุดนะครับคราวนี้ในรอบของที่มีวิกฤตเรื่องฝนตกหนักเนี่ยครับน้ำฝนเนี่ยมันเกินกว่าที่เครื่องมันจะรับได้คือน้ำเนี่ยมันล้นจากคลองขึ้นมาบนถนนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการสูบน้ำวนถึงแม้ว่าเราดึงน้ำจากถนนไปในคลองก็กลับมาที่ถนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปิดเครื่องปิดไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเนี่ยต่ำลงมาเท่าผิวจราจรแล้วเนี่ยมันก็จะมาเปิดแล้วก็เร่งน้ำออกจากถนนไปที่คลองได้แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลทางนครนนท์เนี่ยก็แก้ปัญหาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเอาน้ำมาลงที่คลองผมก็เลยมาเร่งสูบน้ำที่ฝั่งตรงข้ามถนนรัตนทิเบศคลองเนี่ยครับคลองขวางนะครับน้ำที่ลงเนี่ยมันจะลอดข้างโรงแรมริชมอนด์นะครับลอดใต้ถนนรัตนทิเบศมาโผล่ทางที่เป็นร้านอ้างเลือดหมูนะครับตรงนั้นก็จะมีสถานีย่อยของเราอยู่ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวจริงในการช่วยทางฝั่งซอย22ครับซึ่งตอนนี้เราก็เร่งสูบตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้หยุดเลยครับ
3: ครับ
4: มีรถนิดนึงมาเรื่อยๆแน่ใจว่าทางประตูตรงอ้าเลือดหมูอะค่ะเขาปิดอยู่ใช่ไหมคะ
5: เปิดครับสตาร์ทตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้ปิดเลยครับ
1: ยังคงสูบอยู่
5: ตอนนี้ก็ยังเดินเครื่องอยู่ครับใช่ครับ
1: และ
5: แต่คราวนี้ที่เห็นว่าระดับน้ำมันไม่ลดลงเลยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกมาเติมตลอดครับ
4: เพราะว่าเบื้องต้นไปดูตรงอ้าเลื่อนหมูเหมือนประตูมันปิดอยู่อะค่ะ
5: อ๋อถูกต้องครับตัวประตูต้องปิดครับเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันสูบข้ามประตูไป
1: เพื่อไม่ให้น้ำมันทนข้ามมา
5: ใช่ใช่ครับมันจะต้องมีการปิดประตูก่อนแล้วก็คือเครื่องสูบเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นเครื่องดีเซลอยู่ข้างบนเนี่ยครับมันยังมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ข้างใต้อีก2เครื่องครับทั้งหมดมันจะมี3เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เดินเครื่องสูบตลอดให้สังเกตงี้ก็ได้ครับเวลาที่ดูที่สถานีครับมันจะมีน้ำระบายออกตลอดเวลามันจะเป็นเครื่องสูบคือเราเห็นน้ำเลยครับเดี๋ยวยังไงในเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์ก็ได้ครับ
4: ได้ค่ะ
1: จะเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจกันนะครับว่าในบานประตูที่เรียกว่าอาจจะเปิดไว้หรือปิดไว้เนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปตามแผนหรือว่าตามไปตามสิ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้น่าอาจจะไม่ได้ทราบด้วยนะครับก็เลยมาสื่อสารกันในวันนี้แหละจะได้ทราบตรงกันถูกไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
5: ก็ยินดีครับ
4: ขอรบกวนถามอีกนิด
1: นึงได้ไหมครับ
2: เดี๋ยวคุณเตยครับ
4: ค่ะคือเห็นปุ่มเครื่องสูบน้ำอะค่ะมันขึ้นเป็นสีแดงอันนึงแล้วก็เป็นสีเขียวอันนึงแต่ว่าเครื่องมันนิ่งมากเลยอะค่ะอันนี้คือเครื่องมันทำงานมันเปิดอยู่ไหมคะ
5: มันจะมีเครื่องอยู่ในบ่อสูบมันจะมี2เครื่องครับ
4: ค่ะ
5: มันจะบอกสถานะของแต่ละเครื่องแสดงว่าตอนนี้ไอ้ที่ขึ้นสีเขียวเนี่ยมันยังทำงานอยู
1: ่
5: แต่ที่ขึ้นสีแดงคือมันไม่มีการทำงานครับแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการสูบน้ำบนครับ
4: ค
1: ่ะคุณเตยมีเพิ่มเติมไหมครับได้สบายใจขึ้นหน่อยไหมครับว่าดำเนินการอย่างเต็มที่อยู
4: ่ค่ะค่ะก็สบายใจขอบคุณทั้งทาง NBT แล้วก็คุณวิโรจน์มากมากค่ะ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเตยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ด้วยนะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณเตยด้วยนะครับ
2: ทั้งสองท่านเลยนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ด้วยภัยพิบัติด้วยฝนที่ตกแช่กัน 3-4 วันแบบนี้ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันเร่งเต็มที่แต่ประชาชนก็เดือดร้อนก็เข้าใจสภาพพื้นที่พอเราฟังแล้วนะพี่สองคุณผู้ชมว่าน้ำเนี่ยพอมันเยอะเป็นคลองเป็นแหล่งน้ำในชุมชนเนี่ยสูบแล้วมันก็ไหลกลับเข้ามา
1: คือแทนที่จะสูบจากในบ้านเนี่ยไปทิ้งในคลองกลายเป็นก็มันก็วนกลับมาใหม
2: ่นะครับคุณเตยเองก็เดือดร้อนเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นในซอยรัตนาธิเบศร์22อาจจะพวกกระสอบทรายพอจะช่วยได้ไหมเป็นการบรรเทาแต่อาจจะไม่ทันแล้วนะ
1: อาจจะไม่ทันในช่วงนี้
2: ก็ต้องรอสถานการณ์ให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำอย่างเจ้าพระยาหรือลำคลองต่างๆในพื้นที่นนทบุรีนะลดลงไปก่อนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงท่านผู้ว่านนทบุรีก็บอกว่าพยายามสูบเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนก็คิดว่าวันนี้หรือว่าค่ำวันนี้นะครับน้ำในหลายจุดจะลดลงอาจจะลดลงทีละนิดทีละนิดแต่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีก็ส่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่าน NBT ก็เป็นสื่อกลางนะครับพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแบบน
1: ี้เรียกว่าเนี่ยพอได้พูดแบบนี้ก็ได้เห็นทั้งสองฝั่งว่าอีกฝั่งนึงทำงานอย่างเต็มที่แต่อาจจะไม่ได้มาสื่อสารนะอีกฝั่งนึงพี่น้องประชาชนก็นั่งรออยู่อย่างใจเย็นนะครับไม่ไปก้าวก่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไปแอบดูแล้วก็ได้เห็นกันจุดท้ายได้อธิบายและเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจของทั้งสองฝั่งเป็นกำลังใจสองฝั่ง
2: ช่ครับเห็นเครื่องสูบน้ำอยู่จริงๆมันมีอีกเครื่องนึงอยู่ใต้ประตูใต้น้ำกำลังทำงานอยู่เหมือนกัน
1: พูดถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับทางท่านสุชาตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสั่งเร่งระบายน้ำทั่วประเทศนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ป่วยตอนนี้ให้ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยแล้วกว่า 9,000 ครัวเรือนนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำนะครับผนึกกำลังกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่ระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมกับเปิดทางน้ำนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับลงพื้นที่ต่างๆนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจสอบระดับน้ำและก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสักครู่นะครับทศแล้วก็พร้อมกับเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถนารองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดด้วยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับหลังจากได้ข้อสั่งการเนี่ยก็ได้บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11เลยนะคร
2: ับ
1: เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ต่างๆเขามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10ถึง30นิ้วไปแล้วทั้งสิ้น12เครื่องนะครับเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนและสามารถช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้แล้ว 9,000 กว่าครัวเรือนถือถ้าคิดเป็นคนเนี่ย 34,000 กว่าคนนะครับและรวมไปถึงผู้ที่ต้องสัญจรไปยังโรงพยาบาลไปยังสถานที่ต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็มีการนำเอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งในที่ต่างๆเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับทำให้เรียกว่าทุกนาทีที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือท่านรัฐมนตรีสุชาติได้กล่าวเอาไว้แบบนี้นะครับ
2: ครับเอาละครับทางกรุงเทพมหานครแจ้งเข้ามานะครับล่าสุดบอกว่ากทม.ทั้ง50เขตนะคุณผู้ชมครับมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นรวมไปถึงอาหารการกินน้ำดื่มแล้วก็ของใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้นนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการอุทกภัยในพื้นที่ดินแดงนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจจากคนไทยนะครับเพื่อกระจายส่งต่อไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหลังจากพื้นที่50เขตของกทม.ประสบภัยนะฮะกันครบทั้ง50เขตเลยโดยนะครับทางกรุงเทพเองเปิดรับบริจาคนะครับคุณผู้ชมเข้าไปติดตามทางเพจของสำนักงานเขตในพื้นที่เพจของกรุงเทพมหานครใครที่พอจะมีกำลังนะครับในการช่วยเหลือรับบริจาคได้นะครับส่งสิ่งของน้ำดื่มเรื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะครับของกินของแห้งสายทุกสายของ NBT ของเราเองนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงรับฟังปัญหาจากประชาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็รับทุกข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆแล้วเราก็ประสานต่อไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กทม.หรือพื้นที่จังหวัดปริมณฑลนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีด้วยทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็จะสรุปข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับส่งไปที่ศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกทม.เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปดังนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับสำหรับคู่สายของ NBT 5คู่สายนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์5คู่สายนะครับให้คุณผู้ชมได้แคปหน้าจอนะครับหรือได้ติดตามกันสักหน่อยนะครับว่าจะสามารถโทรเข้ามาได้อย่างไรนะครับสำหรับการโทรขึ้นมาที่เพจนะครับหรือว่าช่องทางสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมของทั้ง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ที่เราได้ร่วมมือกันนะครับเบอร์5เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับรับแจ้งเหตุก็ได้นะครับที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะ Facebook ของ NBT NBT นะครับแล้วก็ Facebook ของ NBT Connect นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็แจ้งไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้นะครับซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะรวบรวมข้อมูลเอามาเพื่อที่จะหาทางประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ
2: ใช่ครับแคปหน้าจอไว้สำหรับเบอร์โทรนี้ท่านขาดเหลืออะไรนะครับน้ำดื่มไม่พอนะครับขาดกระสอบทรายขาดอาหารการกิน
1: ยังไม่ได้เลยนะ
2: ใช่แล้วก็ของใช้สำหรับคุณผู้หญิงบางท่านนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็น นะครับ
1: ห้องน้องห้องน้ำ
2: ห้องน้ำไหวไหมหรือยังไงมีสถานที่สะดวกสบายหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมประสานกับเนี่ยฮะห้าคู่สายของเราโทรมาแจ้งได้แล้วเราจะรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่ารวมศูนย์ตรงนี้จะได้กระจายสิ่งของไปถึงมือผู้ประสบภัยทั้ง50เขตของกทม.นะครับ
1: นะครับมากันที่เรื่องของการเดินทางในช่วงนี้กันหน่อยนะครับหลายคนก็มีการวางแผนว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เส้นทางต่างๆเครื่องบงเครื่องบิน
2: ร
1: ถโดยสารสาธารณะนะครับบขสนะครับหรือว่าขนส่งมวลชนเองก็เป็นอีกรถหนึ่งนะครับที่เราใช้เช่นเดียวกันนะครับไปดูที่ทาง BKS นะครับหรือบริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยเขาออกมาย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเดินรถตามปกตินะแต่ว่ามีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับมีการอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่งใน6เส้นทางด้วยกันคุณผู้ชมจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้องนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับก็คือทางคุณอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เดี๋ยวนี้เขามีชื่อเท่นะครับ BKS

0: ไม้นะครับไประยองนะครับสาย9916กรุงเทพกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพนะที่แถวรู้จักนะครับไปที่องครักษ์ไปปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพที่แถวรู้จักนะครับองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจันทบุรี9920นะครับกรุงเทพบ้านสร้างและปราจีนบุรีนะครับทางนี้ทางบริษัทขอแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักให้ตรวจสอบสภาพการจราจรและเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางไปที่สถานีขนส่งเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดได้ในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับและทาง BKS เขาย้ำมาด้วยนะครับว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีนะครับนี่เป็นเส้นทางนะจะได้อัปเดตเอาไว้นะเผื่อวางแผนเดินทางครับ
1: ครับขอบคุณ BKS ด้วยนะครับมาดูการช่วยเหลืออีกพื้นที่จังหวัดหนึ่งนะครับใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครอย่างสมุทรสาครกันบ้างที่นั่นก็ได้รับผลกระทบเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องไม่แพ้กันแล้วก็มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่อำเภออย่างที่บ้านแพ้วนะครับสมุทรสาครเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านอำนาจเจริญศรีท่านผู้ว่านะครับพร้อมด้วยท่านบรรพตจันทรวงศ์ปลัดจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ครับท่านลงพื้นที่ไปพร้อมท่านนายอำเภอบ้านแพ้วนะไปช่วยเหลือนี่นะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนำทีมของทางจังหวัดทั้งปภ.นะครับผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับลงไปที่ตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทำกินตลอดจนการรับฟังปัญหานะครับความทุกข์ยากของชาวบ้านในพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนท่านผู้ว่าลงไปรับฟังเองแล้วก็จะนำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขหรือถ้าหน้างานสั่งการได้ทันทีท่านสั่งทันทีช่วยเหลือรับดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครและคณะได้มีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร100ชุดด้วยกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเดินเยี่ยมถึงบ้านทุกที่เลยนะครับก็ไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบดูแลถุงยังชีพไปถึงมือชาวบ้านแล้วก็ฝากให้ชาวบ้านนั้นติดตามนะครับข่าวสารจากทางราชการเป็นสำคัญมีปัญหาอะไรบอกท่านผู้ว่าได้ท่านผู้ว่าอำนาจเจริญศรีเนี่ยท่านบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่นำสิ่งของไปช่วยประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ท่านยังลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายได้เห็นกับตาได้เข้าใจและทีมงานเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ให้นะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าขาดเหลืออะไรมีปัญหาในการประสานงานตรงไหนบ้างท่านผู้ว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ท่านผู้ว่ากล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยอย่างหนักเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะทำให้สามารถนำงบประมาณแล้วก็กลไกของภาครัฐนั้นมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความจำเป็นขณะเดียวกันครับทางจังหวัดสมุทรสาครยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะปัจจัยด้านฝนที่ยังอาจจะตกลงมาต่อเนื่องนะยังไว้ใจไม่ได้ก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาพื้นที่สมุทรสาครซึ่งก็มีเพิ่มเติมลงมาด้วยปริมาณน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นขยายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามมาหากระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันกับปริมาณที่น้ำไหลเข้าท่านผู้ว่าก็สั่งการไปที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่แจ้งเตือนประชาชนนะครับท่านผู้ว่ากำชับไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับทำงานกันเป็นทีมนะรวมจิตรวมใจกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคส่วนกลางทำงานเป็นทีมดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครัวเรือนต่างๆตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไปช่วยเหลือได้หลายจุดเลยทีเดียวในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วนะแล้วก็สามารถรับฟังปัญหาแล้วก็จัดวางแผนแนวป้องกันต่างๆเพื่อดูจุดเสี่ยงนะครับจุดไหนขาดเหลืออย่างไรท่านผู้ว่าก็ติดตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนี่ที่สมุทรสาครครับ
0: ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหากันอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับ ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถยนต์พอเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี
1: ้
0: น้ำท่วมแบบนี้เรื่องของการเคลมประกันหรือว่าการที่จะได้เงินชดเชยประกันภัยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ทางคปภ.นะครับเขาเข้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมกับมีการประสานกับบริษัท

0: กันภัยให้เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและไปสำรวจความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันภัยด้วยนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือท่านเลขาธิการคปภ.นะครับท่านชูชัดประมูลผลนะครับท่านบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับจนเกิดน้ำท่วมทางคปภ.เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วควรจะตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับและสำหรับบ้านเรือนรวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทางสำนักงานคปภ.มีข้อแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้อันนี้เป็นบ้านนะครับอันนี้น้ำท่วมบ้านและรถยนต์ทำอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยก็คืออ่านให้ครบถ้วนนะครับว่ากรมธรรม์ที่เราซื้อเนี่ยครอบคลุมถึงไหนนะครับในกรณีไหนบ้างน้ำท่วมแบบนี้นะครับครอบคลุมหรือไม่นะครับก็ประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่เราซื้อนะครับต่อมาก็คือการเก็บหลักฐานและความเสียหายให้ครบถ้วนผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องถ่ายภาพบันทึกวิดีโอความเสียหายเอาไว้อย่างละเอียดนะครับคือถ่ายให้ครบนะถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาก็คือการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วผู้เอาประกันภัยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเก็บเอาไว้นะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์นะครับทะเบียนรถทะเบียนบ้านวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของความเสียหายนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะเตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆหลายๆครั้งนะครับข้อต่อมาก็คือการเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถต่างๆที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอันนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการเคลมประกันนะทำได้เร็วมากขึ้นก่อนอื่นนะทำตาม4ขั้นตอนนะที่ว่าเอาไว้นี้นะครับจะได้เคลมประกันได้เร็วได้ง่ายได้สะดวกและทำให้ได้เงินมาได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับละ MBT ก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนล่าสุดทีมงานของรายการเรานะครับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีการร้องทุกข์เข้ามานะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่กบินบุรีนะคุณกฎชพรแสงเงินผู้ใช้ Facebook นะครับเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับมีผู้สูงอายุไม่ได้รับอาหารรับประทานมาเลยนะครับแล้วก็น้ำมาไวมากนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีขึ้นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถอพยพได้ทันดังนั้นติดอยู่ในบ้านก็มีภาพจาก Facebook ของคุณกฎชพรนะครับที่ส่งเข้ามาเราเห็นแล้วน้ำสูงจริงๆนะครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยประสานถ้าเข้าไปติดตาม Facebook ของคุณกฎชพรเนี่ยก็จะได้เห็นนี่นะครับนี่อยู่บนบ้านน้ำขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ้าวน้ำท่วมแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับไปตลาดก็ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้น้องเขาวงมาให้เรียบร้อยว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับ
1: มาให้แล้ว
0: เพื่อให้ความช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถึงตรงจุดด้วยนะครับ
1: ครับเขาขออาหารแห้งน้ำดื่มแล้วรวมไปถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยยาด้วยนะครับบ้านเลขที่4ซอยกำนันวิโรจน์ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านยังพออยู่ได้ค่ะขออาหารแล้วก็ยาเพิ่มเติมนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อจะได้ประสานงานโดยตรง0983826099นะครับคุณต้อมนะครับชื่อเล่นของคุณกฎชพรนะคุณต้อม0983826099หน่วยงานในพื้นที่กบินบุรีถ้าท่านรับทราบแล้วนะครับฝากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทราบว่าคุณกฎชพรกังวล นะครับบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำมาหรือไม่นะครับฝากพื้นที่ด้วยที่บ้านของเขาเนี่ยก็มีคนอาศัยมีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่อาหารต่างๆไม่เพียงพอเสื้อกันหนาวก็มีน้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเขาว่าอย่างนั้นถ้าเข้ามาถึงพื้นที่แล้วนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับคนที่ประสบภัยแล้วเราก็เป็นสื่อกลางนะขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยหาข้อมูลนะครับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านเราก็จะได้สานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับชมรายการเราอยู่ส ามารถประสานช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดคนนะทีมงานโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งน้องๆเนี่ยมาช่วยกันรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเขียนบันทึกเอาไว้ทั้งหมดนะครับที่คุณผู้ชมโทรมาเนี่ยเราไม่ได้รับเฉยๆนะเรารับเราเขียนบันทึกไว้ส่วนหนึ่งนะครับที่มีการประสานงานก็นำมาให้เราได้อ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือดำเนินการประสานต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงมือของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ด้วยนะครับเอาไปดูที่สระบุรีกันบ้างนะครับทางผู้ว่าสระบุรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอวิหารแดงนะครับมีการมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะครับวันนี้เองนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับนายบัญชาชาววรินนะครับพร้อมด้วยนางจิตตินันชาววรินนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนะครับประธานแม่บ้านมหาไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอวิหารแดงพร้อมกับมีการมอบถุงยังชีพนะครับจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีนายอำเภอวิหารแดงนะครับนางสาวสุขุมานวิริโยธินนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปร่วมเนี่ยละเดินเข้าไปที่จะตรวจสอบความเสียหายเข้าไปเยี่ยมชมเขาไม่ใช่ขออภัยเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็มีทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีการมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดอย่างที่บอกไว้นะครับในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมหมู่ที่5ตำบลเจริญธรรมนะครับและก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพนะครับที่หมู่ที่1บ้านโคกหมู่ที่2บ้านทุ่งทุ่งขุยปูนะครับตำบลเจริญธรรมและไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดคลองใหม่หมู่ที่3ตำบลคลองหมูนะครับทางนี้เองทางจังหวัดสระบุรีได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งเรื่องของความเป็นอยู่การบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลสุขภาพและก็การติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่เป็นอีกภาพอีกมุมนึงที่เราพยายามจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปจริงๆนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้ประสบภัยอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็เรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือให้ความเดือดร้อนนั้นมีน้อยที่สุดครับ
1: ในบรรยากาศที่วิหารแดงสระบุรีนะครับเอาล่าสุดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเข้ามานะครับอาจจะสอดคล้องกับที่คุณกฤษพรโพสต์นะครับก็คือว่าประสานมาที่ NBT ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งด่วนเลยนะครับในพื้นที่เส้นทางที่กบิลบุรีบริเวณเส้น304ผ่านบริเวณ3แยกกบิลบุรีปราจีนบุรีคุณผู้ชมขณะนี้มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับผ่านไม่ได้มีอันตรายนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมาสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางแล้วก็เดินทางในพื้นที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ปราจีนบุรีเส้น304ขณะนี้แยกกบิลบุรีน้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้รวมไปถึงเส้นทางถนนสุวรรณศรทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกหัวขือตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้โปรดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมานะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเข้ามาเหมือนกันนะครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีรายงานล่าสุดนะครับจากทางพื้นที่กาญจนบุรีนะ
0: ครับ
1: คุณสกรกฎคุณผู้ชมนะครับว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับ
0: ประกาศด่วนนะครับเรื่องเตือนภัยท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือเรื่องนี้ทางสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยผลกระทบนะครับจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังพร้อมกับเตรียมรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานชลประทานที่13ที่ได้ประกาศแจ้งเตือนมาอันนี้อย่าได้ตกใจนะครับให้ได้ทราบข้อมูลกันนะครับจะได้เตรียมตัวได้ ได้ถูกต้องว่าตอนนี้บริเวณท้ายเขื่อนนะครับปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับเพจของสำนักงานชลประทานที่13สามารถติดตามอัปเดตเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ส่วนที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้นะครับเป็นประกาศของกฟผ.เนื่องด้วยฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์งดการระบายน้ำนะครับในช่วงระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนเป็นต้นไปก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตรวจสอบนะครับยึดโยงสิ่งก่อสร้างต่างๆแพต่างๆแล้วก็สิ่งของต่างๆของท่านให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะแจ้งให้ได้ทราบต่อไปนะครับติดตามสถานการณ์สแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับหน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะครับรวมถึงงบประมาณที่สามารถช่วยได้เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมติดตามและมีการสั่งการการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงเหล่าทัพเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกระทรวงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะดำเนินการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยว่าระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่มีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ข่าวนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องร้องเรียนร้องทุกนะครับผ่านทางรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจากทีมรับโทรศัพท์ของเรานะครับแจ้งเข้ามานะครับคุณอรนินชัยรถนะครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอรัน2นวมิน81เขตบึงกลุ่มตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาชี้จุดมาว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ซ้ายมือมีประตูรั้วสีน้ำตาลนะบ้านน้ำท่วมนะครับระดับเข่าแล้วส่วนในซอยหมู่บ้านเนี่ยระดับหน้าอกเลยนะครับต้องการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินตอนนี้ชาวบ้านไม่มีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยสูบน้ำระบายออกโดยเร็วเนื่องจากมีผู้สูงอายุแล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางทีมงาน NBT ของเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ประสานต่อไปที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านร้อยเอกปานัทนะครับเพื่อประสานงานในพื้นที่นะครับตอนนี้ติดต่อคุณสุกัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางทีม NBT ของเรานะที่เชื่อมโยงนะครับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ
0: มากันที่รายต่อไปนะครับเป็นคุณมณีรัตน์นะครับตอนนี้คุณมณีรัตน์ยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากทางทีมงาน MBT นะครับ คือโทรเข้ามาประสานงานเอาไว้และทีมงาน MBT เนี่ยประสานเรียกว่ารับเรื่องแล้วก็รับรายละเอียดมาจะประสานกลับไปนะคุณมณีรัตน์ยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับและรับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนผ่านทางรายการด้วยนะครับก็คือแจ้งมานะครับบอกว่าที่ปราจีนบุรีนะครับมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมีเรือมารับกลุ่มเปราะบางออกไปนะครับแล้วก็อยากทราบว่าตอนนี้รับไปไว้ที่ไหนจะได้ไปรับญาติกลับมาที่บ้านนะครับซึ่งเบื้องต้นทางทีมงานได้โทรประสานไปยังมูลนิธิสัจจพุทธธรรมนะครับแล้วก็ประสานไปยังประชาพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วด้วยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่กำลังโทรกลับไปเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดกับทางคุณมณีรัตน์นะครับ
1: ครับผมอีกท่านนึงนะครับคุณแจงครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่เสรีไทย41หมู่บ้านเจริญกลางซอย9นะครับแจ้งเข้ามาผ่านทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าไม่มีอาหารเลยครับแล้วก็อยู่กับคนแก่คนสูงอายุ83ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวตอนนี้น้ำท่วมไม่มีอาหารเหลือแล้วนะครับก็ส่งต่อนะครับทางทีม NBT ส่งต่อไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ให้ติดต่อกลับทางศูนย์บรรเทาทุกข์นะครับก็แจ้งเบอร์มาแล้วนะครับว่าถ้าคุณแจงรับชมอยู่นะโทรไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ต่อได้แต่ NBT โทรไปประสานเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ข้อมูลต่างๆก็มีเบอร์โทรของคุณแจงไว้ด้วยก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับ NBT ของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง ร้องทุกข์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางทีมงานนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะติดตามรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเบอร์อื่นๆนะครับที่จะโทรไปประสานงานไปขอความช่วยเหลือนะครับตัววิ่งที่อยู่ด้านล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะขึ้นไว้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับที่เราจะรีบนำขึ้นมาวิ่งให้คุณผู้ชมได้ติดตามเอาไว้นะครับส่วนเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ทั้ง5เบอร์ที่ทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกันนะครับในการจัดหาเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับผู้รับโทรศัพท์ก็คือน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของเราเนี่ยจะรับโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและเมื่อได้ความอย่างไรแล้วเราจะรีบโทรกลับไปแจ้งท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้รับสายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้ทางเรื่องของการช่วยเหลือก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เราก็มีอยู่นะครับเป็น Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook NBT-NBT Facebook ของ NBT Connect ก็เป็นอีกทั้งช่องทางทั้งรูปแบบของการโทรศัพท์และรูปแบบของการออนไลน์ที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้สื่อสารกับเราได้เช่นเดียวกันครับ
1: ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการพิเศษกับ NBT ก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับ819 kHz ท่านรับสัญญาณรับฟังเราอยู่นะครับสามารถประสานเบอร์เมื่อสักครู่เบื้องต้นได
0: ้
1: แล้วเราก็จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือต่างๆนะครับเกาะติดกันได้เราเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงดึกก็มีด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
0: นะฮะเช้าบ่ายดึกเมื่อเช้านี้เจอผมกับน้องบินไปแล้วนะครับตอนบ่ายเนี่ยมาเจอผมกับน้องอ๊อฟนะครับแล้วดึกนี้เป็นน้องอ๊อฟ
1: กับน้องบิน
0: นะฮะจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญในระหว่างที่เป็นช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงข่าวนะ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำข่าวดึกก็ยังคงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเรียกว่าอยู่ที่ NBT เปิด NBT หรือเปิดช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถึงตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเผื่อรายการของเรานี่หมดเวลาสัก 16:00 นเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์แถลงล่าสุดจากทางรัฐบาลคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของ NBT to HD เกาะติดนะครับคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ทุกคลื่นไว้ได้เลยนะครับท่านจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสื่อสารอย่างตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วงทีทันเวลาอย่างแน่นอนนะครับทีม NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมทำงานดูแลเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากที่รายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยหมดเวลาลงนะครับก็จะต่อที่ข่าวค่ำนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในลักษณะของรอบภูมิภาคนะครับแล้วต่อด้วยข่าวค่ำซึ่งเป็นข่าวภาคหลักซึ่งก็มีข่าวสารทั้งในประเทศนะฮะต่างประเทศรวมไปถึงข่าวสารภาคภาษาอังกฤษของ NBT World นะครับก็คือเราก็ต้องการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมก็สามารถรับรู้ได้ผ่านทาง NBT World ที่นำข้อมูลข่าวสารมาส่งต่อให้คุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ทราบว่าสักประมาณ 16:00 นเศษๆนะครับจะมีการแถลงขอให้เกาะติดนะครับสัญญาณจากทาง NBT เอาไว้ด้วยนะครับอัปเดตนิดนึงก่อนจะลากันไปคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับผมดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: เป็นยังไงครับตอนนี้ทิศทางฝนมันไปทางไหนน้องอ๊อฟ
1: ทิศทางฝนไปที่ภาคตะวันออกครับ
0: อ
1: ันนี้น่าเป็นห่วง
0: กลับมาที่ภาคตะวันออกคือฝนช่วงนี้มันวนอยู่ใช่มั้ยน้องอ๊อฟ
1: มันวนอยู่ครับ
0: ตรงภาคกลางไปภาคตะวันตกไปภาคตะวันออกใช่มั้ยครับ
1: ถูกต้องครับภาคตะวันออกตอนนี้มีฝนอยู่ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงถ้าไปดูพื้นที่นี่นะฮะนี่เรดาร์ล่าสุดของกรมอุตุไอ้ที่เหลืองๆส้มๆเนี่ยเห็นไหมครับกรุงเทพจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับกรุงเทพมีฝน
0: อยู่บ้าง
1: นะครับตกสลับหยุดนะครับไอ้สีเขียวๆนี่คือกลุ่มเมฆฝนนะครับจะลอยพาดผ่านทั้งกรุงเทพชั้นในนะแล้วก็ขึ้นไปทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกและทางภาคกรุงเทพส่วนเหนือด้วย
0: แต่กรุงเทพส่วนเหนือกับฝั่งตะวันออกนี่ค่อนข้างเบาบางหน่อยนะถือว่าโชคดีในฝั่งนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งตะวันตกแล้วก็ชั้นในเนี่ยอาจจะมีเนี่ยเมฆฝนพาดผ่านอยู่ตรงกลางจังหวัดเลยนะครับแต่ภาคตะวันออกที่น้องอ๊อฟบอกแน่นเลยนะฮะ
1: ทั้งชลบุรีขึ้นไปฉะเชิงเทราสมุทรปราการมีคลองด่านด้วยนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาขึ้นแบบเรียลไทม์ให้ได้เห็นกลุ่มเมฆว่าลอยไปไหนอยุธยาก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้นะครับ
0: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงบ่ายนะครับรายการต่อไปติดตามรับชมข่าวภาคค่ำนะครับช่วงนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: เช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คน รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิบรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยพจน์โพธิ์ศรี

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2519วันนี้ผมพจน์โพสีรายงานตัวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรายังเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz นะครับนอกจากนี้ยังถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และฝากคำถามต่างๆไว้ได้ทันทีเลยนะครับเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์02ครับ276-9717และ02-276-9721 2หมายเลขนี้ช่วงเวลาทำรายการนะครับสำหรับเบอร์พิเศษ081-715-9551-3 3เบอร์นี้นี่ท่านโทรได้ทุกเวลานะครับทีมงานขยันของเราเนี่ยนะครับยินดีรับสายนะครับเพื่อจะประสานงานในทุกๆเรื่องของท่านผู้ฟังทุกท่านเลยสำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อมูลต้องการจะให้เราเป็นเอกสารเขียนเป็นจดหมายมาได้ไหมได้ครับส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อยู่นะครับเลขที่236อาคาร2สถานีวิทยุนะครับถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับเท่านี้ถึงเลยครับเราก็จะได้ติดตามการช่วยเหลือของท่านผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับไปอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่ส่งผลกระทบกับเรา2วัน3วันมาแล้วนะครับในหลวงทรงห่วงใยครับพระองค์ท่านทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้เร่งช่วยเหลือพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เร่งช่วยเหลือพร้อมบรรเทาความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั้นนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางนะครับนะและก็ในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่กองทัพภาคที่1นะครับเร่งประสานงานหน่วยงานนะครับแล้วก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ทางกองทัพก็จัดกำลังทหารเนี่ยนะครับแล้วพร้อมกำลังจิตอาสานะเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรือยานพาหนะและเข้าช่วยเหลือรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับเร่งรัดไปเป็นกรณีพิเศษกรณีผู้ป่วยนะครับและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่รับผลกระทบนะนอกจากนี้ยังนำยานพาหนะนะครับนำรถยนต์นะกรณีรถยนต์ของประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยพร้อมกับสร้างโรงครัวนะครับอาหารเครื่องดื่มและกระถุงยังชีพให้กับผู้ที่พักอาศัยที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ออกมาก็ต้องในพื้นที่ก็ต้องเอาอาหารเข้าไปช่วยด้วยนะครับพร้อมกันจะตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงเปิดช่องทางนะครับการรับแจ้งเหตุให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ร้องขอความช่วยเหลือได้รวดเร็วพร้อมกับชับนะครับกำลังพลให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับทางสายๆนะครับทางท่านนายกนะครับนะอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่เลยนะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเรียนประชากรนะครับพื้นที่เขตบางเขนนั่งรถนายกสูงแล้วก็ไปพร้อมกับที่ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็รับมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองเลยนะท่านนายกก็ลงไปสวมเสื้อโปโลสีขาวนะครับนะแล้วก็ลงไปพร้อมกับทางคณะนะครับนะไปยังชุมชนนะต่างๆเข้าไปในพื้นที่เขตบางเขนท่านนายกนะฮะลงไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าตรงนี้ในจุดที่พื้นที่บางเขนตรงนี้นะครับได้รับผลกระทบระดับน้ำถึงระดับเอวเลยนะนะครับแล้วก็บางจุดก็ต้อง บางจุดก็มีปัญหาเรื่องอาหารการรับประทานนะครับท่านนายกควักเงินเลยนะ 3,000 บาทให้ร้านลูกชิ้นที่ปิ้งลูกชิ้นบอกแจกพี่น้องในชุมชนก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในชุมชนนี่เหมาเลยท่านเหมาเลยบอกว่าทำอาหารไปเลยกี่ชุดก็ตามแจกให้คนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับได้รับการช่วยเหลือก่อนนอกจากนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็เหมาอีกนะฮะเหมาเพื่อจะจ่ายให้คนในชุมชนได้รับประทานอาหารก่อนเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รอตั้งครัวชุดตั้งครัวก็ว่าไปนะครับจนตรงนี้ก็บอกว่าต้องเร่งด่วนก่อนอาหารการกินต้องมาก่อนท่านนายกย้ำเลยหลังจากที่เข้าลงไปในพื้นที่นะครับที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับนะเขาเรียกว่าชุมชนพื้นที่บางเขนเนี่ยก็มอบของบริจาคนะครับพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะแล้วก็จากนอกจากนี้พอบ่ายสามครึ่งนะฮะสามสิบเนี่ยก็ไปเลยฮะท่านนายกก็ตั้งวอลลุ่มเลยนะประชุมครม.พิเศษในช่วงบ่ายวันนี้ครับกำลังประชุมกันอยู่เลยนะครับตามที่รายงานเข้ามาและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีสายด่วนเข้ามาพิเศษเลยนะครับนะเราจะมีการตัดถ่ายทอดสดกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีมัดพิเศษวันนี้ช่วงเวลานี้แหละครับทีมงานเราก็จะเกาะติดสถานการณ์การช่วยเหลือของรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดในทุกๆกรณีนะครับนะในส่วนของที่พี่น้องประชาชนที่แจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นอนใจนะหลังจากที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมา2วัน3วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะครับยังเป็นปัญหายังเป็นประเด็นที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเข้ามาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนะขณะนี้ก็คือถนนสายหลักเลยนะที่รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยหลีกเลี่ยง31เส้นทางนะท่านผู้ฟังครับเส้นถนนรามอินทรานี่โอ้โหแน่นอนเลยนะเส้นทางถนนรามอินทรานี่หลักเลยมาจากพี่น้องทางตะวันออกทางมินบุรีทางรามอินทราด้านนู้นนะฮะตรงจุดนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับในขณะที่ถนนพหลโยธินนะครับช่วงน้ำท่วมก็คือซอยพหลโยธิน51นะฮะแล้วก็นู่นนะฮะไปถนนไปเชื่อมโยงกับทางถนนประเสริฐมนูลกิจในบริเวณใกล้ๆกับซอยพหลโยธิน55ด้านนู้นก็มีปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงหน้ากรมฐานราบ11ประตู2ท่วมสูงประมาณสัก20เซนติเมตรนะในขณะที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูงประมาณ20เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์นี่ก็โหหน้าด้านนี้นะฮะช่วงน้ำท่วมก็คือผลโยธินถึงซอยผลโยธิน50นะครับนะถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์ไม่ใช่เทพารักษ์ถนนเทพารักษ์นะแล้วก็ถนนวัชรพลด้านนี้ครับถนนวัชรพลช่วงน้ำท่วมนะครับบริเวณซอยวัชรพล3ถึงซอยวัชรพล2ทับ7นะถึงถนนเทพรักษ์นะครับถนนเทพรักษ์นี่ต่อเนื่องกันวัชรพลกับเทพรักษ์นี่ถนนเชื่อมต่อกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงซอยวัชรพล8นะฮะไปจนถึงซอยวัชรพล1ทับ9นี่มีระดับน้ำสูงตั้งแต่ประมาณสัก20เซน15เซนได้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่วมฟุตบาทหมดเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะถนนเส้นนี้นี่ช่วงจากหลัก4สแควร์ซอย1เนี่ยไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4เลยนะครับซอยแจ้งวัฒนะ10นะแยก1ถึงเนี่ย6นี่นะครับแล้วก็ถนนกระแพงเพชร6นะนอกจากนี้น้ำท่วมนะที่2จุดที่วัดช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับระดับน้ำท่วมสูงนี่ฟุตบาทเลยละหมดเลยนะครับ20กว่าเซนติเมตรนะฮะแล้วก็ช่วงตรงข้ามกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับถนนนวมินทร์นะรายงานข้อมูลเข้ามาแล้วบอกว่าช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับซอยนวมินทร์155นะครับถึงซอยนวมินทร์38นะย่านนี้ก็บริเวณแยกใกล้เคียงนะครับหน่อยซอยนวมินทร์107นะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วน3จุดนะที่พื้นที่นวมินทร์นะช่วงนวมินทร์155นี่สูงท่วมฟุตบาทหมดนะครับนะแล้วก็ซอยนวมินทร์105นะครับซอยนวมินทร์38ถนนมนูลกิจนะครับประเสริฐมนูลกิจช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับถนนนวมินทร์ครับนะ ช่วงแยกนวมินทร์สูงท่วมฟุตบาทเลยนะครับนะสูงประมาณสัก20เซนติเมตรถึงมากกว่านั้นบางจุดก็ประมาณสักครึ่งนักแข้งนะครับนะนี่ในขณะเดียวกันถนนรามคำแหงนะครับถนนรามคำแหงช่วงจากซอยรามคำแหง53นะครับถึงซอยรามคำแหง55นะครับนะแล้วก็ซอยรามคำแหง41ทับ1ถึงซอยรามคำแหง43ทับ1ซอยรามคำแหง20ถึงซอยรามคำแหง13นะครับเนี่ยแล้วก็ซอยรามคำแหง21ถึงซอยถึงถนนพระราม9แล้วก็จากซอยรามคำแหง35ถึงซอยรามคำแหง33ช่วงนี้จุดบริเวณนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับจุดแต่พื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะครับนะแล้วก็ตรงข้ามกับซอยรามคำแหง53นะฮะแล้วก็รามคำแหง20รามคำแหง43นะครับตลอดแนวเลยพื้นที่ถนนรามคำแหงนี่ตลอดแนวนะครับยันไปถึงถนนหัวหมากช่วงที่ต้องระมัดระวังบริเวณใกล้เคียงกับซอยรามคำแหง24ตรงจุดนี้ก็น้ำลึกเหมือนกันนะตรงจุดด้านนี้นะถนนศรีนครินทร์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถนนศรีนครินทร์เองช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยจากแยกลำสาลีนะครับถึงซอยศรีนครินทร์1นะครับจากทางบริการทางขวานะฮะเรียกว่าบริการด้านขวาด้านถนนกรุงเทพนะเป็นทางที่เป็นเปิดเข้าไปทางเข้าถนนมอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้นะครับลอดใต้ทางแยกพัฒนาการตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังมีระดับน้ำช่วงสูงนะฮะประมาณ20เซนติเมตรนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงเสนานิคมนะครับช่วงเสนานิคมจุดนี้ก็เป็นปัญหานะครับนะเสนานิคม1ซอย15นะครับนะไปถึงเสนานิเวศนะเสนานิเวศ112สูง20เซนติเมตรนะครับนะอันนี้ก็มองดูระดับน้ำต่างๆตามที่รายงานเข้ามานะครับส่งข้อมูลเข้ามาเป็นระยะเนี่ยนะครับก็ระดับน้ำยังสูงแล้วก็ยังทรงตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ในจุดอื่นๆอาจจะได้ผลกระทบนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่จอดเสียนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบำรุงจะต้องทำอะไรยังไงเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างนี้มีความคืบหน้าหรือจะขอความช่วยเหลือไปที่ไหนได้บ้างเรื่องนี้ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านรองเลขาคปภ.นะครับท่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์สวัสดีครับท่านรองเลขาท่านรองเลขาครับ
2: สวัสดีครับ
1: กำลังออกอากาศกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับท่านรองเลขา
2: ครับผมครับ
1: ท่านรองเลขาครับเกิดจากภาวะที่ฝนตกหนักนะแล้วไม่ตกแผลบๆแล้วตกมา3วันแล้วนะฮะและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่เราจะเห็นเลยนะฮะท่านรองเลขาว่ามีน้ำรถนี่จมน้ำแบบจมด้วยอยู่ไปด้วยแล้วขับรถก็เสียไปด้วยไอ้ตรงนี้ครับกรณีลักษณะแบบรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมแบบฉุกเฉินแบบธรรมชาติเนี่ยในขณะที่เรามีประกันชั้นหนึ่งประกันจะสมัครใจอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: เราควรจะทำอะไรยังไงฮะ
2: เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่พี่ทางพี่พูดเนี่ยนะครับประกันที่จะคุ้มครองโดยหลักการจริงๆแน่ๆก็คือประกันชั้นหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นการซื้อประกันประเภทอื่นอย่าง2บวกหรือ3บวกจะต้องดูเงื่อนไขกรมธรรม์ว่ามีการซื้อน้ำท่วมเพิ่มหรือไม่นะครับกรณีที่เกิดภัยน้ำท่วมแบบนี้นะครับผมเรียนว่าก่อนอื่นที่ควรทำมากที่สุดนะครับก็คือการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับเวลาเราถ่ายรูปรถยนต์เนี่ยนะครับให้ถ่ายมุมกว้างก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยนะครับอยู่ในสถานที่แบบไหนนะเราจะเห็นระดับน้ำนะครับโดยรอบนะครับแล้วก็ถ่ายมุมเจาะนะครับว่าน้ำเนี่ยเข้ามาในรถเราระดับไหนคือรถเบาะรถท่วมคอนโซลหรือว่าท่วมคันนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นคลิปได้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถบันทึกนะครับเสียงลงไปด้วยว่าในเหตุการณ์วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแล้วก็เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับผู้ที่ทำประกันประเภทหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากเก็บหลักฐานตัวนั้นเสร็จนะครับก็หลักการง่ายที่สุดก็คือโทรแจ้ง call center ของบริษัทประกันภัย หรือในกรณีบางบริษัทอาจจะมีแอปพลิเคชันก็สามารถส่งหลักฐานเหล่านี้ นะครับผ่านแอปพลิเคชันไปได้นะครับแล้วก็จะมีการออกใบเคลมมานะครับถ้าจะให้แนะนำต่อนะครับถ้าจะทำให้มันง่ายที่สุดปกติถ้าเราเข้าไปในอู่หรือศูนย์ในเครือของบริษัทที่เราซื้อประกันไว
1: ้
2: นะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วเพราะว่าเขาจะทำงานลิงก์กับบริษัทโดยตรง
1: ขอตกสัญญาณไปสัญญาณด่วนไปที่มติคณะรัฐมนตรีประชุมด่วนพิเศษกันนี้ก่อนครับ
3: ในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสธนช.และที่เกี่ยวข้องบริหารการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบข้อ3ครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ4ครับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามที่รับการประสานงานครับข้อ5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานกับกทม.ในการสูบน้ำระบายน้ำให้สอดคล้องกันข้อ8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีข้อ9ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญข้อ10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและสถานที่บ้านพักให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมและการเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ติดเตียงและเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถุงยังชีพโดยเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกโดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ work from home และให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ work from home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับ มีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆประชาชนไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ในการนี้ครับรัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพครับศูนย์นี้จะเป็นทำหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนของข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลายโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันครับรัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่24กันยาจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการณ์ว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าการระบายน้ำเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาศก์ต่อวันตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพมหานครกลุ่มฝนที่เคยตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันตกตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกในส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยังมีเรื่องของน้ำที่ยังระบายออกไม่หมดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับ

0: ปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลยท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องครับว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะเป็นช่องทางที่แม่นยำหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ประชาชนต้องไม่ประสบภัยเพียงลำพังขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการมติที่ประชุมในวันนี้ที่รองโฆษกรัฐดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติอีกประเด็นสำคัญคืองานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสามารถเข้างานระบบผ่าน EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับนั่นเป็นการรายงานสดเลยนะครับที่ทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตัดเสียงสดมาเลยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับณทำเนียบรัฐบาลนี่เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่4จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจะมีวันหยุดเพิ่มก็คือวันจันทร์ที่28

0: และวันอังคารที่19กันยายนนะครับเพื่อที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายต่างๆที่ผลกระทบจากน้ำท่วมนะในพื้นที่ตัวเองนะครับพร้อมกันนี้ก็ย้ำเลยนะว่าเรื่องของการบันทึกภาพนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับท่านสามารถจะบันทึกแล้วก็พูดไปได้เลยว่าวันเวลาเท่าไหร่เกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะคปภ.ที่ค้างไว้ไปเมื่อสักครู่นี้พอดีข้อมูลจากทางท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ท่านมีกรอบนะฮะเป็นกรอบในการที่จะดำเนินการกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะอย่างฉับพลันแบบนี้นะครับหลักการคือว่าจะเคลมประกันเนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆกรณีที่เป็นรถก็ดีรถบ้านนะฮะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีหมดเลยนะที่ท่านทำประกันไว้หลักการ4ขั้นตอนหลักๆก็คือเตรียมการก่อนเคลมประกันนะครับ1เช็คความคุ้มครองดูที่กรมธรรม์นะครับว่าเช็คคำตรวจสอบกรมธรรม์นะครับนะผ่านข้อมูลต่างๆในกรมธรรม์ของท่านนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้ว่ากรมธรรม์อยู่ไหนเข้าไปใน LINE แอดนะแล้วก็ OICC นะครับ OICC ONNECT ก็คือ OIC Contact ครับเมนูเป็นกรมธรรม์ของฉันนี่แหละนะครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับถ้ามีประกันชั้น1โอเคแล้วไม่เป็นไรเขาคุ้มครองได้หมดเลยถ้าเป็นประกันชั้น2 2พัด3พัดต่างๆเนี่ยต้องดูเนื้อหาในกรมธรรม์นะครับว่าคุ้มครองมีการคุ้มครองตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องดูให้รายละเอียดเรียบร้อย2บ้านล่ะบ้านที่อยู่อาศัยตรวจสอบนะครับประกันอัคคีภัยว่าคุ้มครองเรื่องของภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องดูนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อดูข้อมูลเอกสารเรียบร้อยแล้วไปดูหลักฐานต้องเก็บเอกสารไว้เป็นอะไรบ้างก็คือถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอเจาะไปในพื้นที่เจาะในจุดเลยนะตรงไหนบ้างโครงสร้างอาคารพื้นที่ผนังเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายถ้าเป็นรถยนต์ก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนภาพบ้านกว้างนะฮะว่าท่านรถของท่านจอดอยู่ตรงไหนถนนอะไรตรอกซอยอะไรนะอยู่ตรงอาคารตรงไหนนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนว่าความเสียหายเปิดประตูรถมาแล้วเจออะไรบ้างนะข้างในน้ำเข้าไปในรถนะถึงขนาดระดับไหนนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยและบันทึกนะให้ชี้เห็นอันนี้ที่เห็นเลยว่าอันนี้เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนที่3รีบแจ้งข้อมูลเหล่านี้กับบริษัทประกันภัยที่ท่านประกันภัยไว้นะครับนะดูเลขกรมธรรม์ให้ดีดูทะเบียนบ้านทะเบียนวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับทะเบียนรถนะแล้วก็สำคัญเลขที่ใบเคลมนั่นแหละสำคัญนะครับจะต้องดำเนินการเนี่ยไว้สำหรับติดตามความคืบหน้าต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็คือเตรียมเอกสารให้พร้อมเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินต่างๆความเสียหายต่างๆทั้งหมดนี้จะมีการประเมินนะทั้งหมดเลยนะโดยทางบริษัทประกันภัยจะนำไปประเมินนะความเสียหายนะครับเขาจะมีระดับความเสียหายระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5เรียงไว้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นให้เตรียมดำเนินการนะหรือว่าท่านจะติดต่อกับคปภ.นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้คปภ.จะเรียกประชุมนะบริษัทที่เข้าไปในร่วมก็คือบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อหารือการเยียวยาวาระสำคัญนะบอกกันมาเมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าประเด็นวาระวันพรุ่งนี้ที่จะประชุมกันก็คือประเมินความเสียหายร่วมผ่านทางระบบฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลกลางแล้วก็ในการจัดเตรียมรถยกรถลากนะครับที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายและจอดกีดขวางการจราจรอยู่รวมถึงการกำหนดกรอบเวลาจ่ายสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดนะฮะและนอกจากนี้ก็คือพิจารณาผ่อนผันครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยการต่อใบอนุญาตตัวแทนต่างๆนะหรือว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามนี่ครับ1186ทันทีเลยนะครับคปภ.แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับเอาละท่านผู้ฟังครับนี่เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องกันไปตอนนี้ไปอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีเหตุไฟฟ้ารั่วนะครับนะไฟฟ้ารั่วทีนี้ส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้าไม่ได้นอนใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการเตือนกันทุกครั้งว่ากรณีเรื่องไฟฟ้ารั่วนะหรือว่ากระแสไฟฟ้าต่างๆที่ ที่ปล่อยไปนะครับให้ใช้ให้บริการทั้งการไฟฟ้านครหลวงก็ดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตามนะฮะมีเรื่องทางเจ้าหน้าที่มีทางหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาอธิบายเป็นระยะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับคุณนิภาวันจันเทมะนะครับแล้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยนะครับจะมีผลกระทบกับเรื่องของคนที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ว่าได้รับน้ำท่วมเนี่ยของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆนะฮะเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นกันอยู่แล้วว่าการไฟฟ้าเนี่ยกับน้ำเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะมันเจอปุ๊บมันช็อตเลยอ
1: ยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ลักษณะแบบนี้นี่เรามีคำแนะนำอะไรยังไงก่อนเบื้องต้นนะครับลักษณะจะเจอแบบนี้น้ำท่วมแบบนี้ถูกเจอแบบนี้ครับ
1: ก็โดยปกตินะคะเราก็จะมีข้อควรระวังที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนที่ให้ความสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นช่วงที่เกี่ยวกับวิกฤตตอนนี้ก็คือปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อาจจะแบ่งออกเป็น3ระยะที่สำคัญก็ได้ก็คือก่อนน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังจากที่น้ำลดแล้วว่าเราควรจะทำอะไรกันบ้างอะคะ
0: คร
1: ับก็ก่อนน้ำท่วมถ้าจะให้ทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แนะนำนะคะก็คือถ้ามีวิแววหรือเรากลัวว่าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงก
0: ็
1: อาจจะต้องเร่งย้ายปลั๊กแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึงนะคะอันนี้ก็เป็นเบสิกอยู่แล้วหรือข้อ2ก็คืออาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตั้งปลั๊กไฟแยกส่วนกันควรจะแยกวงจรไฟฟ้าบนล่างก็คือมีเบรกเกอร์บนล่างอะค่ะพูดง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยจะสะดวกที่สุดก็คือเวลาที่เราใช้ข้างบนเราก็ยังอาจจะใช้ได้ถ้าสมมุติว่าน้ำเข้าข้างล่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อ3มันเช็คระบบไฟในบ้านตรวจสอบตู้เมนสวิตช์เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองอันนี้คือก่อนน้ำท่วมนะคะเตรียมการเอาไว้ให้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเมื่อเผชิญเหตุระหว่างที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะคะก็รีบตัดไฟทันทีเมื่อระดับน้ำเริ่มเข้ามาใกล้เต้ารับหรือว่าเมนสวิตช์อะค่ะหรือตู้ควบคุมไฟตรงนี้ก็รีบปลดเมนสวิตช์ของชั้นที่น้ำท่วมทันทีโดยเฉพาะชั้นล่างเนี่ยเริ่มก่อนเลยนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ชั้นล่างเช่นตู้เย็นพัดลมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์หรือว่าเสียบปลั๊กค้างเอาไว้ดึงออกให้หมดเลยแล้วก็ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยกได้นี่ให้มันพ้นน้ำเอาไว้ก่อนนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ระมัดระวังว่าเวลาที่เราจะต้องไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตัวเราเปียกหรือว่าเรากำลังยืนแช่อยู่ในน้ำเนี่ยให้ระมัดระวังอย่าไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีไฟฟ้ารั่วหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
0: คร
1: ับ ส่วนนอกบ้านของเราเนี่ยก็ถ้าเราจะมีความจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำไปนอกบ้านถ้าเข้าใกล้สายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟหรือสายไฟฟ้าที่จมน้ำอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำได้ นะคะก็ตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือระหว่างน้ำท่วมหลังจากน้ำลดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแล้วค่ะอย
0: ่
1: าเพิ่งรีบกดเบรกเกอร์ดีใจกันใหญ่เลย อย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์นะคะแม้ว่าน้ำจะลดแล้วให้ตรวจตาเต้ารับเต้าเสียบสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนว่ามันมีความชื้นสะสมอยู่หรือเปล่าปากเช็ดตรวจทำความสะอาดให้มันแห้งสนิทที่สำคัญควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็คระบบไฟแล้วก็เต้ารับก่อนที่เราจะสับเบรกเกอร์ใช้งานตามปกติอันนี้คือสำคัญที่สุดค่ะการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ห่วงใยประชาชนทุกคนค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้น
0: ครับไอ้ตัวนี้สำคัญที่จะพอรับน้ำลดแล้วเนี่ยครับไปปุ๊บโอ้ดีใจอย่างที่
1: ใช่
0: ผู้ช่วยบอกโอ้โหปุ๊บไปประสับสวิตช์เลยนะไอ้ตรงนี้มันเกิดไฟช็อตทันทีเลย
1: ค่ะใช่
0: อ
1: ัน
0: ตรายมาก
1: เพราะว
0: ่
1: าบางทีมันยังมีน้ำค้างอยู่มันไม่ได้แห้งสนิทเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเรียกช่างไฟฟ้าที่เรียกว่ามืออาชีพนะคะหรือว่าเรียกช่างไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA มาให้บริการก็แล้วกันค่ะ
0: คือเอาง่ายๆว่าชั้นล่างเนี่ยถ้ามันให้ผ่านไปสักวันนึงก่อนแห้งสักวันนึงก่อน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็เราใช้
1: เอาอุปกรณ์ต่างๆออกมาตรวจมาอะไรมาตากมาอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะนะคะเราถึงจะเริ่มดำเนินการ
0: ได้ครับได้ครับ ท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้เชิญครับท่านครับ
1: ก็อยากจะบอกว่า MEA ขอให้เชื่อมั่นใน MEA นะคะหรือการไฟฟ้านครหลวงเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเราจะตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านไฟฟ้านะคะถ้ายังไงเนี่ยเกิดเหตุว่าท่านเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใน3จังหวัดที่เราดูแลกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการเดือดร้อนตรงไหนพยายามติดต่อเข้ามาได้ที่ MEA Call Center 1130นะคะมี24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อรับฟังข้อร้องเรียนหรือว่าข้อร้องทุกข์ต่างๆแล้วเราจะรีบส่งทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าไปดูแลให้ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยจุดเรายืนยันว่าตรงจุดสำคัญเช่นสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเนี่ยเรามีการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับปลั๊กไฟต่างๆขึ้นสูงหมดแล้วนะคะแล้วก็เราจะคอยดูแลมาตรการช่วยเหลือและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยหากตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมสูงจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทีมช่างของ MEA เราเข้าดำเนินการตัดไฟในจุดนั้นทันทีและจะรีบจ่ายไฟคืนเมื่อน้ำลดลงและระบบมีความปลอดภัยค่ะ
0: ได้ครับ
1: ก็คือขอให้มั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยเราดำเนินการให้แต่เราก็เข้าใจพอเราไปตัดไฟบางคนก็ไม่มีไฟก็ลำบากอะนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ไฟจะมาเมื่อไหร่จะมีไฟใช้ก็ขอให้เข้าใจเรานิดนึงว่ามันเป็นความจำเป็นของภาพรวมจริงๆแต่ถ้าตรงจุดนั้นเนี่ยเมื่อมีความเรียกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะจ่ายคืนระบบทันทีนะคะไม่ให้ท่านเดือดร้อนนานแล้วก็หากว่าประชาชนทั่วไปสัญจรไปที่ไหนเห็นสายไฟชำรุดไฟฟ้ารั่วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็ MEA Call Center 1130แล้วก็แอปพลิเคชัน MEA Smart Life หรือทางโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่า LINE ของ MEA นะคะ LINE @MEA Thailand
0: ครับ
1: เรายินดีให้บริการตลอดค่ะ
0: ได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับ
1: ยินดีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณคร
1: ับ ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาสาช่วยประชาชนยินดีนะเป็นกระบอกเสียงให้การไฟฟ้านครหลวงได้ทันทีเลยนะครับเราไปเพิ่มเติมตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่ามีคำถามที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการประกันรถยนต์การเรื่องของกรณีรถน้ำท่วมต่างๆเราอยู่กับทางท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับรองเลขาธิการคปภ.ครับท่านรองเลขาครับเชิญเลยครับ
2: ขอ
0: ไปเมื่อสักครู่นะครับพอดีมีถ่ายทอดสดมาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยจากทางรัฐบาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์พอดีมันสอดคล้องกับตรงนี้โดยเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วมีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆเรื่องของน้ำท่วมรถแบบที่ท่านรองเลขาอธิบายแบบนี้คือหนึ่งดูประกาศดูกรมธรรม์ก่อนใช่ไหมครับว่าเป็นชั้นไหน
2: เอางี้ครับถ้าเป็นประเภทหนึ่งคุ้มครองแน่นอน
0: แน่นอน
2: น้ำท่วมนะครับถ้าเป็นประเภท2บวก3บวกดูกรมธรรม์ก่อนนะครับก็มีการคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือเปล่า
0: แล้วทีนี้ระดับน้ำที่เห็นเนี่ยผมเห็นบางพื้นที่ระดับน้ำเข้าไปที่ครึ่งล้อบ้างไม่ถึงล้อบ้างบางพื้นที่เข้าไปถึงเกือบถึงหลังคาท่านรองเลขาไอ้ตรงนี้มันมีระดับเรื่องของการพิจารณาการชดเชยความเสียหายไหมครับ
2: เรามีเกณฑ์เบื้องต้นนะคร
0: ับ ยังไงครับ
2: รถสันดาปนะครับต้องเรียนก่อนว่ารถสันดาปเนี่ยนะครับกับรถ EV จะเป็นคนละแบบกันนะคร
0: ับ
2: รถ EV น่าจะต้องดูข้อเท็จจริงที่ลงรายละเอียดมากกว่าอย่างรถสันดาปเนี่ยนะครับถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถนะครับค่าซ่อมนะครับประเมินเบื้องต้นในเกณฑ์เบื้องต้นของเราจะอยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 บาท
0: ครับ
2: นะครับกรณีที่น้ำท่วมถึงเบาะจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 นะครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของโคนโซนหน้านะครับ 25,000 ถึง 30,000
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็น้ำท่วมส่วนบนคอนโซลหน้าขึ้นไปจะเป็น 30,000 บาทขึ้นไป
0: ครับ
2: กรณีน้ำท่วมทั้งคันคืนทุนประกันครับ
0: ครับโอ้นี่ท่วมทั้งคันนี่คืนทุนประกันเลยถึงแม้ว่าประกันมาแล้ว1ปี2ปีก็ตามเนี่ยนะครับใน1ปีแล้ว
2: ตามที่กำหนดกำหนดไว้
0: โอเคครับได้ครับได้ครับแล้วถ้าเป็น EV อ่ะครับท่านรองเลขา
2: คือ EV เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดเพราะว่าถ้าเกิด EV เนี่ยนะครับแต่ละคันจะถูกวางไอ้ตัวระบบไฟระบบแบตเตอรี่ไว้ไม่เหมือนกันแล้วก็กรณีที่ EV จมน้ำเนี่ยนะครับต้องไม่เรียกว่าจมน้ำคือแช่น้ำหลายวัน นะครับกรณีที่แม้จะไม่ได้ท่วมมิดคันเนี่ยแค่น้ำไหลเลย

0: กันก็อาจจะเกิดกรณีการคืนทุนขึ้นได้ครับ
1: เพราะแบตเตอรี่มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วมันเกิดพ
0: ุ่
1: งเข้าไปขึ้นโอ้นั่นเสียหายเลยนี่เรื่องนี้สำคัญพี่น้องประชาชนที่จะติดตามข้อมูลต่างๆนี้เขาสามารถติดตามข้อมูลคปภ.ได้อย่างไรครับ
0: คือจริงๆท่านเลขาได้สั่งการเรื่องการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับบริษัทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะพรุ่งนี้จะมีการประชุ
1: ม
0: ร่วมกันนะครับประชุมใหญ่ร่วมกันสรุปประเด็นสาระสำคัญอย่างกรณีของการให้บริษัทตรวจสอบฐานข้อมูลการประกันภัยนะครับเพื่อจะดูขอบเขตความเสียหายแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระท
1: บ
0: นะครับแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือบริษัทประกันคล้ายๆกับกรณีที่น้ำท่วมที่หาดใหญ
1: ่
0: นะครับก็คือให้ใช้รถยกรถลากนะครับของบริษัทประกันทั้งหลายที่เป็นสมาชิกสมาคมนะครับในการช่วยเหลือลากรถที่กีดขวางการจราจรรถที่เสียหายต่างๆกรณีน้ำลง
1: ค
0: งต้องมีการประสานกทมนะเพื่อหาที่จอดนะรองรับไอ้รถที่มีปัญหาเหล่านั้น
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คงมีการพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับและแนวทางพิจารณาสินใหม่นะครับทั้งส่วนของรถยนต์เองนะครับของบ้านเองนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางผ่อนผันเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันภัยนะครับอาจจะมีการขยายเวลาในกรณีที่ผู้ประกันได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ
1: ได้ครับหากว่ามีข้อมูลคืบหน้ายังไงก็ตามนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นดีเป็นกระบอกเสียงให้ท่านรองเลขาด้วยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากครับสำหรับประชาชนที่มีประเด็นเรื่องประกันภัยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเคลมก็ติดต่อที่1186ได้ครับ
1: 1186นี่หมายเลขเดินของคปภ.นะฮะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านฝากครับมั่นใจได้นะเพราะว่าเมื่อเราฟังข้อมูลติดตามจากทาง92.5 อาสาช่วยประชาชนนี่เป็นข้อมูลตรงเลยแล้วก็ได้รู้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับที่ทางคุณวิทยากรมณีเนตรนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่และทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความต้องการการซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้มากขึ้นนะครับนะทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะท่านสั่งการเลยให้กรมพาณิชย์นะฮะกรมการค้าภายในนะครับติดตามสถานการณ์และก็ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าส่งข้อมูลกันทางออนไลน์ต่างๆเชลนู้นหมดแล้วเชลนี่หมดแล้วอันนี้ทางอธิบดีกรมค้าภายในนะครับวิทยากรมณีเนตรบอกกำชับเลยบอกตอนนี้เติมเข้าไปเต็มที่เลยนะครับนะไม่มีปัญหาครับไปเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะฮะคุณสัญญาคุณสัญญาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณสัญญาต้องการจะไปฟอกไตใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้อยู่ที่บ้านเลขที่98/1แยก2
2: ใช่ครับ
1: ซอยรัดพร้าวใช่ไหม
2: ใช่ครับรัดพร้าว106
1: ครับที่พื้นที่วังทองหลางนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้ต้องการจะไปฟอกไตที่ไหนครับ
2: อ๋อผมต้องมาฟอกไตตรงสหคลินิก
1: อ๋อสหคลินิก
2: ของผมที่จำลองสี่เมืองตรง
1: รามแหง39อ๋อไม่ไกลไม่ไกลทีนี้มีการดำเนินการไปเบื้องต้นที่เราประสานงานกันตอนที่ระดับน้ำสูงใช่ไหมไม่สามารถไปออกไปได้นี
2: ่
1: ทางทีมงานขยันของเราเนี่ยประสานงานไปที่ทางคุณจิรพัฒน์นะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัยนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร199นี่เป็นยังไงบ้างครับได้รับการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เขาก็ติดต่อมาครับอันนั้นน่ะเขาก็ติดต่อมาก็สอบถามว่าผมได้รับความช่วยเหลือหรือยังอะไรต่างๆเนี่ยครับพอดีผมก็เรียนตรงๆว่าพอดีผมก็มีคนที่เขาเข้ามาช่วยเขา
1: เข้าไปช่วย
2: ใช่สมาคมชมรมของออฟโรดที่ช่วยเหลือครับ
1: เ
2: ขาก็เข้ามาเขาเป็นจิตอาสาครับ
1: ก็ช่วยกัน
2: เขามาช่วยใช่
1: ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ครับได้ครับนะ
2: ครับ
1: ยังไงก็ตามครับ
2: ขอบพระคุณมากเลยครับ
1: คนไทยเราต้องช่วยเหลือกันในยามวิกฤตต่างๆก็ต้องช่วยเหลือกันตลอดนะครับ
2: ให
1: ้กำลังใจนะคุณสัญญานะ
2: ได้ครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณ
2: เช่นกันครับ
1: ท่านฟังท่านผู้ชมครับด้วยเวลาจำกัดตามนี้นะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนส่งข้อมูลต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมต่อนะครับวันนี้ผมพจน์โพสีและทีมงาน 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพ โดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา10 นาฬิกาผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6 อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6 ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6 ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

กฎแห่งกรรมตอนมรดกชิ้นสุดท้ายจากหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1เรื่องที่7ของทอเหลียงพิบูล

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไม่นานนักบิดาของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ฐานะของครอบครัวขาดรายได้ลงอย่างกระทันหันและนับเป็นก้าวแรกที่คุณแม่และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบและดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัวคุณแม่ได้ทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นค่าครองชีพและส่งเสียให้น้องๆได้เล่าเรียนและโดยเหตุนี้เองที่ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักการเล่าเรียนแสวงหางานทำเพื่อเอารายได้มาช่วยคุณแม่เป็นค่าใช้จ่ายและส่งเสียให้น้องได้เล่าเรียนต่อไปชีวิตของข้าพเจ้าได้เริ่มต้นข้าพเจ้าหมายถึงการเริ่มต้นเข้าต่อสู้กับลีลาชีวิตในอันที่จะบุกเบิกต่อไปเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองแจ่มใสซึ่งทุกคนหวังและปรารถนาเมื่ออายุข้าพเจ้ายังไม่ครบ20ปีแม้ว่าจะยังไม่พ้นวัยศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย

ไกลแต่ความจำเป็นในเรื่องฐานะของครอบครัวเพราะขาดบิดาบังเกิดเกล้าบังคับให้ข้าพเจ้าต้องกระเสือกกระสนหารายได้มาช่วยเหลือทางบ้านโปรดทราบว่าครอบครัวของข้าพเจ้ามีอยู่ด้วยกันสี่ชีวิตคือมารดาของข้าพเจ้าหนึ่งกับน้องชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนอีกสองคนเท่านั้นเราทั้งสี่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของเราเองอันเป็นสมบัติของคุณพ่อสร้างสมไว้ให้ต่อมาข้าพเจ้าได้งานทำที่สำนักงานแห่งหนึ่งก่อนที่จะได้เข้าประจำทำงานที่สำนักงานแห่งนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะไว้ในใจว่าจะมีความอดทนไม่ว่างานยากหรืองานง่ายจะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเต็มความสามารถจะขยันหมั่นเพียรในการงานและตั้งใจอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตด้วยสัจจะสามประการนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะเป็นหลักช่วยให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เมื่อได้เข้าทำงานแล้วข้าพเจ้าได้พยายามปฏิบัติตนตามอุดมคติที่ตั้งไว้โดยเคร่งครัดงานทุกสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังเจ้านายข้าพเจ้าทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจด้วยความอุตสาหะมานะไม่ผิดแผกจากกันเลยมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่สังเกตได้ว่าเมื่อต่อหน้านายจ้างเขาก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งพอนายพ้นไปแล้วเขาก็วางมือคุยกันบางทีก็รวมหัวกันนินทาตำหนิติเตียนคนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่สุดบางครั้งก็เลยเอานายจ้างมานินทาถกกันสิ้นไส้สิ้นพุงไปเลยข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่นี่ไม่นานนักก็รู้สึกตัวว่าเริ่มอยู่ในความสนใจของนายจ้างบางครั้งสังเกตได้ว่าสายตาที่จ้องมองข้าพเจ้านั้นแฝงไว้ด้วยความเมตตาปราณีและเคยได้ยินโดยบังเอิญขณะที่ท่านสนทนาอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นการชมเชยข้าพเจ้าว่าเด็กคนนี้มันเอาทานข้าพเจ้าสารภาพว่าเพียงถ้อยคำแค่นี้มันมีความหมายสำหรับข้าพเจ้ายิ่งนักทำให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจยิ่งกว่าได้บำเหน็จรางวัลเพราะอย่างน้อยก็หมายความว่าสัจจะของข้าพเจ้าได้ส่งผลสะท้อนอย่างทันตาเห็นโดยปกติคนงานทุกคนเรียกนายจ้างผู้นี้ว่านายฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอใช้สรรพนามเรียกท่านว่านายในทุกแห่งต่อมาอีกประมาณ1ปีข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องขอลาออกจากงานแห่งนี้ด้วยความเสียดายและอาลัยอาวรณ์อย่างยิ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นการรับใช้ชาตินับว่ามีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่ข้าพเจ้าไปลานายนั้นจำได้ว่าสีหน้าของท่านเผือดลงเล็กน้อยและแสดงความเสียใจที่ข้าพเจ้าต้องจากไปเพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายที่สุดนายจ้างได้สั่งจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นซึ่งยังไม่ครบให้เต็มจำนวนและยังสั่งจ่ายพิเศษเพิ่มให้อีก3เดือนนั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นบำเหน็จที่นายให้แก่ข้าพเจ้าด้วยความกรุณาปราณีโดยแท้ข้าพเจ้ากล่าวขอบพระคุณด้วยความรู้สึกอันเปี่ยมล้นด้วยกตัญญูกตเวท

เวทีต่อเมตตาจิตของท่านอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวขณะนี้ต้องนับว่าอยู่ในลักษณะลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ราบรื่นนักรายได้ของข้าพเจ้าที่เคยช่วยเหลือมารดาต้องขาดหายไปทั้งหมดก็นับว่ามากสำหรับฐานะอย่างเราทำให้การใช้จ่ายทางบ้านฝืดเคืองตลอดจนน้องอีกสองคนที่กำลังเรียนต้องพลอยได้รับความลำบากไปด้วยด้วยเหตุนี้เองคุณแม่จึงต้องทำงานมากขึ้นอีกต้องลำบากตรากตรำไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อหารายได้มาจุนเจือให้พอค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การศึกษาของน้องสองคนได้ดำเนินต่อไปอย่างตลอดรอดฝั่ง

แต่เคราะห์กรรมไม่เคยปราณีแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคนชั่วร้ายหรือคนบริสุทธิ์เพราะว่าตราบใดที่โลกนี้ยังเป็นโลกที่หนาทึบไปด้วยความทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตราบนั้นแต่ละชีวิตของปุถุชนก็ย่อมประสบความผันแปรของชีวิตอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต่อมาปรากฏว่าข้าพเจ้ารับราชการไม่ทันได้ครบปีมารดาข้าพเจ้าได้ล้มเจ็บลงเนื่องจากต้องตรากตรำทำงานแบบไม่มีเวลาพักผ่อนประกอบด้วยสังขารอันร่วงโรยด้วยความชราอาการป่วยของคุณแม่ค่อนข้างหนักข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นเสมือนพระของเราสามพี่น้องมีท่านเป็นสุดที่รักเคารพเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าพเจ้าขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อมาพยาบาลมารดาเมื่อได้รับอนุญาตลาได้ก็รีบตรงไปยังบ้านทันทีเราต้องจ่ายค่ายาค่าหมอเป็นจำนวนมากและข้าพเจ้าจะอยู่พยาบาลท่านนานนักไม่ได้เนื่องด้วยกำหนดที่ได้รับอนุญาตมีเวลาจำกัดประกอบกับมีราชการต้องปฏิบัติเป็นประจำขณะอยู่ในกรมทหารข้าพเจ้ามีแต่ความกังวลใจในอาการป่วยของมารดาและในเรื่องทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจนไม่เป็นอันกินอันนอนฐานะความเป็นอยู่ของเราไม่มั่งมีในขณะนี้เงินทองที่ได้อุตส่าห์รวบรวมเก็บหอมรอมริบไว้ได้เล็กน้อยก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งของมีค่าในบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือที่ยังเห็นอยู่เป็นชิ้นสุดท้ายก็คือที่ดินแปลงเล็กพร้อมด้วยตัวบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นไม่มีทางอื่นที่จะได้เงินมาเพื่อสนองพระเดชพระคุณมารดาแล้วเราก็จำเป็นต้องกระทำนั่นคือเอาบ้านของเราจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายรักษาท่านผู้บังเกิดเกล้าของเราหลังจากได้ปรึกษาหารือกันระหว่างพี่น้องเห็นดีตกลงกันแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปติดต่อกับนายหน้าซื้อขายจำนองบ้านและที่ดินแต่ปรากฏว่ามีผู้สนใจจึงนำเอาโฉนดที่ดินพร้อมทั้งแจ้งความจำนงในจำนวนเงินที่ต้องการให้ทราบเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจดูโฉนดและเห็นสภาพบ้านก็มีความพอใจแต่มีข้อขัดข้องที่จะไม่รับทำจำนองเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้เกิดเป็นความฟ้องร้องเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์เมื่อถึงคราวขาดอายุจำนองจะรับได้ก็แต่วิธีขายฝากเท่านั้นนอกจากนั้นผู้ซื้อก็ชี้แจงวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินบ้านช่องมีค่าปากถุงค่าดอกเบี้ยค่าโอนค่านายหน้าเป็นต้นเมื่อคำนวณดูแล้วเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากพอดูข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะตกลงใจอย่างไรได้ขณะนี้จึงต้องขอผัดเจ้าของเงินหรือผู้ซื้อไปตกลงกันดูก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลังข้าพเจ้าติดต่อผู้ซื้อรายอื่นอีกหลายแห่งแต่ละแห่งปรากฏว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายต้องเสียนั้นไม่ผิดกว่ากันเท่าใดแต่เมื่อต้องเห็นมารดารับทุกขเวทนาอันเกิดจากการป่วยไข้เป็นการทรมานและบีบคั้นจิตใจข้าพเจ้าอยู่ทุกวันจึงคิดตกลงแต่มาฉุกคิดถึงความสำคัญประเด็นหนึ่งในหน้าโฉนดนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นชื่อของมารดาทำให้ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักท้อใจทันทีเพราะการทำสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องให้ท่านลงนามในใบมอบฉันทาให้ข้าพเจ้าจัดการแทนจึงลำบากใจเพราะท่านกำลังป่วยมีอาการหนักอยู่ถ้าหากท่านทราบว่าเราจะต้องนำเอาบ้านและที่ดินที่มีอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไปขายไปจำนองเสียแล้วความป่วยไข้คงกำเริบเหลือกำลังที่จะเยียวยาได้ข้าพเจ้าคะเนว่าท่านคงจะไม่ยอมขายและไม่ยอมให้รักษาด้วยเงินที่ขายบ้านช่องอย่างแน่ๆจะมีอยู่ทางเดียวก็คือผู้ซื้อจะต้องยอมรับซื้อฝากไว้โดยไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนแต่จะมีใคร
ที่จะใจกว้างพอยอมรับซื้อโดยวิธีนี้ได้ข้าพเจ้าอับจนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาข้อนี้ได้รู้สึกว่าบรรยากาศครอบครัวมีแต่ความมืดมนและสิ้นหวังดังที่เรียกว่าความทุกข์ยากของชีวิตหรือความคับแค้นใจอย่างสาหัสข้าพเจ้าเพิ่งประสบรู้รสชาติในครั้งนี้เองข้าพเจ้าหาทางออกที่จะหาเงินมาใช้รักษาไข้มันดาผู้บังเกิดเกล้าด้วยวิธีต่างๆแต่ก็มองเห็นแต่ความล้มเหลวมีแต่ความเศร้าหมองและทุกข์ระทม

แต่แล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในความมืด8ด้านในบัดดลราวกับปาฏิหาริย์เหมือนมีสิ่งหนึ่งมาบันดาลใจให้นึกถึงคำว่านายนายผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างของข้าพเจ้าผู้ซึ่งเคยออกปากว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กเอาทานนายผู้นี้คงจะเป็นที่พึ่งในยามอับจนได้กระมังข้าพเจ้ารู้สึกลิงโลดใจขึ้นมาทันทีเกิดความหวังแต่ความคิดที่พึ่งดีอกดีใจนั้นต้องพลันชะงักลงอีกเมื่อนึกได้ว่าไม่เคยเห็นนายรับจำนนจำนำที่ดินหรือสิ่งใดเพื่อเอาดอกเบี้ยเลยข้าพเจ้าจะทำฉันใดดีเมื่อเกิดความรู้สึกค้านลังเลใจขึ้นมาเช่นนี้ในที่สุดไม่เห็นว่ามีทางออกทางใดจะดีไปกว่านี้ข้าพเจ้าจึงตกลงใจยอมเสี่ยงดูเป็นความหวังทางเดียวที่มีอยู่เป็นประการสุดท้ายแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาจากผู้บังคับบัญชาที่กรมทหารแล้วก็รีบตรงไปหานายเก่าของข้าพเจ้าพร้อมด้วยโฉนดที่ดินปรากฏว่าท่านกำลังว่างไม่มีแขกอยู่ในห้องส่วนตัวแต่ลำพังข้าพเจ้าพยายามทำจิตใจให้สงบระงับความตื่นเต้นเข้าไปขอพบกับท่านเป็นการส่วนตัวเมื่อได้รับอนุญาตแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปหา

แสดงกิริยาคารวะและนอบน้อมต่อท่านเหมือนอย่างเคยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเธอมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างนั่นเป็นประโยคแรกที่นายกล่าวแก่ข้าพเจ้าเป็นที่น่าประหลาดเพราะถ้อยคำที่กล่าวออกมาเหมือนหนึ่งท่านได้อ่านและรู้จิตใจข้าพเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความหวังคล้ายประหม่าลงแล้วข้าพเจ้าก็ฝืนใจเริ่มเรื่องข้าพเจ้าอย่างตรงไปตรงมาท่านนั่งฟังเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่าถึงความจำเป็นและความคับแค้นหมดทางดิ้นรนที่จะหาเงินใช้จ่ายรักษามารดาด้วยความสนใจเมื่อข้าพเจ้าระบายเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดจบแล้วก็รู้สึกโล่งใจผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เปราะหนึ่งแต่ก็ยังอดคิดตำหนิตัวเองไม่ได้ที่พูดตกหล่นในบางข้อบางตอนข้าพเจ้ายังไม่สิ้นความประมาทและไม่เคยชินต่อการอ้อนวอนขอเรื่องการเงินกับใครมาก่อนจึงทำให้พูดผิดๆถูกๆแม้กระนั้นสังเกตได้ว่านายมีความเข้าใจเรื่องของข้าพเจ้าดีนายนิ่งตรึกตรองอยู่สักครู่หนึ่งก็กล่าวว่าเอาเถิดฉันตกลงให้ความช่วยเหลือตามที่เธอต้องการและฉันก็ไม่คิดว่าจะต้องจำเป็นไปโอนที่เกษตรอย่างผู้อื่นเขาทำกันเพราะมันอาจเป็นเหตุกระเทือนใจมารดาของเธออย่างเธอว่าเอาแต่เพียงว่าเธอทำสัญญากู้เงินฉบับเดียวแล้วเอาโฉนดนี้เป็นประกันส่วนดอกเบี้ยก็คิดกันตามกฎหมายก็แล้วกันเธอก็คงรู้ดีว่าฉันไม่ชอบและไม่เคยรับจำนำจำนองของใครมาก่อนเลยแต่สำหรับเธอฉันจะช่วยเป็นพิเศษเพราะฉันเห็นว่าเธอเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีและประวัติของเธอไม่เคยเป็นคนเหลวไหลข้าพเจ้าน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจและดีใจเพราะอุปสรรคอันใหญ่หลวงดุจทิวเมฆทะมึนที่ครอบงำชีวิตของข้าพเจ้าให้จมลงในความมืดได้สูญสิ้นไปในฉับพลันทันทีข้าพเจ้าได้พบแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งจากเมตตาจิตของนายผู้เป็นเสมือนหนึ่งเทพเจ้าที่กรุณามายกเอาความทุกข์ออกจากอกข้าพเจ้ากราบท่านแล้วกราบท่านอีกด้วยความปลาบปลื้มใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณอย่างใจจริงท่านห้ามมิให้ข้าพเจ้าแสดงกิริยาต่อท่านเกินไปใบหน้าท่านยิ้มแสดงความเมตตาปราณีและแสดงความพอใจที่ได้ช่วยเด็กจนๆอย่างข้าพเจ้าให้พ้นความลำบากเป็นกุศลผลบุญให้ท่านอิ่มใจต่อมาไม่ช้าข้าพเจ้าได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการการทำหนังสือสัญญานั้นกระทำกันอย่างพอเป็นพิธีไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขผูกมัดแต่อย่างใดข้าพเจ้าก็มอบโฉนดที่ดินไว้กับสัญญาตามที่ได้ตกลงในสัญญาก็ไม่ได้มีกำหนดว่าจะต้องไถ่ถอนคืนเมื่อใดทั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของนายอย่างสุดคณนา

เงินบันดาลให้ได้ยาตามใบสั่งแพทย์ได้อาหารที่ดีควรแก่การบำรุงผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

การกู้นั้นเมื่อใช้จ่ายไปเป็นค่ายาค่าหมอและการอื่นๆแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำกิจการค้าเพื่อให้เกิดกำไรแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่อาจทำสิ่งใดที่เป็นการเสี่ยงคิดว่าจะรอโอกาสหาทางต่อไปก่อนพอดีวันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาหาด้วยอาการร้อนรนบอกว่าตัวเขากำลังเข้าที่อับจนหมดหนทางที่จะพึ่งใครได้แล้วเนื่องจากได้เอาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปใช้และกำลังจะถูกสำรวจบัญชีถ้าหากถูกตรวจพบว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบหายไปต้องได้รับโทษถึงจำคุกอย่างสถานเบาก็คือไล่ออกข้าพเจ้าถามว่าเงินจำนวนนั้นเขานำไปใช้ทำอะไรก็ได้รับคำตอบว่าทั้งบุตรและภรรยาเกิดป่วยพร้อมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องอาการป่วยของบุตรและภรรยาอันเป็นสุดที่รักแม้จะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็จำต้องยอมข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจเริ่มคิดถึงตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอับจนมีทุกข์แสนสาหัสด้วยเรื่องเจ็บไข้รสชาติของความทุกข์ทนหม่นหมองยังไม่เลือนไปจากความทรงจำคนที่เคยทุกมาแล้วย่อมจะเห็นใจกันข้าพเจ้าจึงตกลงให้ความช่วยเหลือโดยเจียดเงินจำนวนหนึ่งที่มีเหลืออยู่นั้นให้เอาไปแก้ขัดไปพลางก่อนแล้วเพื่อนผู้นั้นก็อำลาจากไปด้วยความรู้สึกเบิกบานใจคล้ายกับที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแล้วเมื่อได้รับความกรุณาจากนายเก่าผู้มีใจอารี

เมื่อข้าพเจ้ารับราชการทหารจนครบกำหนดก็ได้รับการปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนข้าพเจ้าก็รีบไปหานายเมื่อนายเห็นข้าพเจ้ากลับมาหามีความยินดีมากให้รับข้าพเจ้าเข้าทำงานต่อไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็ยังมีใจเมตตาข้าพเจ้าในการเข้าทำงานครั้งนี้นายเรียกตัวข้าพเจ้าเข้าไปรับใช้ในห้องส่วนตัวบ่อยๆซึ่งบางครั้งให้พิมพ์หนังสือบางครั้งเมื่อเลขานุการของท่านไม่ว่างข้าพเจ้าก็ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่แทนข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในอุดมคติเหมือนเดิมไม่ยอมเอาเวลาของงานไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือของผู้ใดบางคราวข้าพเจ้ามีการป่วยไข้เห็นว่ายังพอทำได้ก็พยายามอดทนไม่ยอมลาป่วยบางวันนายสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้ามีอาการไข้เรียกเข้าไปถามข้าพเจ้าเรียนนายว่าข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังพอทำงานได้แต่นายไม่ยอมสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและมีคำสั่งเป็นเชิงบังคับให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามโดยดีและให้ลาหยุดพักผ่อนได้ตามคำสั่งของแพทย์หลังจากเข้าทำงานเวลาผ่านไปอีกประมาณ6 เดือนข้าพเจ้าปรึกษากับมารดาและน้องๆว่า

เงินที่เหลืออยู่อีกกว่าครึ่งของจำนวนที่ขอกู้มาซึ่งในขั้นแรกตั้งใจว่าจะเอาไปทำการค้านั้นบัดนี้ยังไม่ได้ตกลงใจจะทำประโยชน์ในทางใดจึงควรนำส่งคืนนายเสียก่อนเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินต้นที่กู้มาดอกเบี้ยจะได้ลดลงด้วยดีกว่าจะเก็บไว้เฉยๆอันหนึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากนายมาแล้วก็ได้ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ให้นายทุกเดือนโดยไม่เคยขาดเลยตลอดจนเมื่อได้เข้าทำงานกับนายก็ไม่เคยนำดอกไปส่งให้คลาดเคลื่อนเวลานายก็ไม่เคยทวงถามหรือคิดหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไว้ก่อนเลยดังนั้นเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านำเงินที่เหลือจากใช้จ่ายรักษามารดาส่งคืนครึ่งหนึ่งก่อนท่านก็ถามว่าข้าพเจ้าหมดความจำเป็นจะใช้แล้วหรือข้าพเจ้าเรียนท่านว่าบัดนี้ข้าพเจ้าหมดความจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นเมื่อใดก็จะกราบเรียนขอความกรุณาอีกท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตานำเอาใบสัญญากู้มาบันทึกสลักหลังว่าได้ใช้หนี้ผ่อนเงินต้นแล้วครึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าวันเวลาได้ผ่านต่อมาปีหนึ่งก็แล้วผ่านปีที่สองก็ตามข้าพเจ้ายังอุทิศตนเองให้กับงานของนายด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งซึ่งข้าพเจ้ามิเคยวิตกกังวลว่าใครจะเห็นใครจะทราบหรือไม่ข้าพเจ้าดำเนินกิจการในพื้นที่ของข้าพเจ้าเสมอตลอดมาและในระยะสองปีนี้เองบรรดาเพื่อนร่วมงานหลายคนต่างก็ได้รับเงินเดือนขึ้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจแก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นอย่างคนอื่นๆทั้งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนที่เคยมีใจอิจฉาริษยาข้าพเจ้าในกรณีที่นายแสดงความเมตตาปราณีเป็นพิเศษรีบใช้สอยอย่างใกล้ชิดก็พากันคลายหายจากการรู้สึกริษยามาเป็นความรู้สึกเมตตาสงสารแทนในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนคนทั้งหลายแท้จริงในจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแต่ประการใดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจอยู่เสมอว่านายมีความรักใคร่เมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษเคยให้ความอุปการะมามากพออยู่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเสมือนหนึ่งผู้มีพระคุณประหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าใช้เหตุผลเหล่านี้ส่งเสริมกำลังใจมิให้ท้อถอยต่อการงานข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิหรือนินทาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นและทำนองเดียวกันข้าพเจ้าก็มิได้นำเรื่องซึ่งคนอื่นนินทาไปเสนอเพื่อหาความชอบโดยคิดเสียว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำไปโดยความโง่เขลาเบาปัญญานายต้องมีสติปัญญาดีพอที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วมิฉะนั้นคงปกครองคนจำนวนมากให้เป็นระเบียบไม่ได้ถ้าหากข้าพเจ้านำความไปฟ้องแน่นอนเหลือเกินข้าพเจ้าต้องมีศัตรูและยิ่งกว่านั้นครอบครัวของผู้ที่ถูกฟ้องมิได้รู้เห็นด้วยอาจพลอยได้รับเคราะห์ในการกระทำของข้าพเจ้าจึงสงบใจปฏิบัติแต่งานในหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างเดียววันหนึ่งนายเรียกข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่วนตัวสั่งให้ทำงานพิมพ์หนังสือพิเศษด่วนขณะที่กำลังพิมพ์หนังสือนายบอกข้าพเจ้าว่าจะออกไปทำธุระนอกสถานที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ทำงานในห้องนั้นแต่ผู้เดียวแล้วนายก็ปลดเสื้อออกจากคอแขวนเสื้อมาห้อยไว้ที่ไหล่แล้วก็เดินออกไปข้าพเจ้าก็พิมพ์งานต่อไปในทันใดนั้นก็เหลือบสายตาไปที่ริมประตูทางออกที่นายเพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่มีซองหนังบรรจุธนบัตรตกอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นของนายทำตกไว้จึงเก็บซองนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทำงานของนายจนกระทั่งบ่ายนายกลับมาเห็นข้าพเจ้ายังนั่งพิมพ์หนังสืออยู่ก็ถามว่ายังไม่ออกไปหาอาหารรับประทานหรือข้าพเจ้าเรียนตอบว่างานพิมพ์หนังสือยังไม่เสร็จ
นายเลยไล่ให้ข้าพเจ้าออกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียก่อนด้วยความเมตตาสงสาร

ข้าพเจ้ารีบรับประทานอาหารแล้วก็กลับเข้าไปทำงานต่อเห็นนายนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะของท่านนายแสดงความข้องใจที่ข้าพเจ้าเก็บซองธนบัตรไว้ให้และบอกว่าไม่นึกจะได้คืนเพราะเข้าใจว่าตกหายข้างนอกสำนักงานทั้งวันนี้ก็เดินไปในสถานที่หลายแห่งในท้องที่สำเพ็งไม่ทราบว่าจะทำตกที่ไหนจึงเข้าใจว่าสูญหายเสียแล้วข้าพเจ้าเพียงแต่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และซื่อสัตย์ต่อผู้มีคุณต่อจากนั้นไม่นานโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนายได้ป่วยหนักลงอย่างกระทันหันข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่มีความสบายใจเลยเมื่อทราบข่าวพยายามไปถึงที่บ้านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะแพทย์ห้ามเยี่ยมและคนในบ้านก็คอยระมัดระวังมิให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมหรือทำความรบกวนผู้ป่วยได้ข้าพเจ้าต้องกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงและผิดหวังเกิดวิตกไปหลายอย่างหลายประการว่าถ้าหากสิ้นนายใจอารีผู้นี้แล้วข้าพเจ้าคงลำบากแน่ไม่แต่เรื่องงานยังมีโฉนดที่บ้านซึ่งยังค้างการจำนองอยู่กับท่านถ้าผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านไม่มีใจเมตตาอารีเหมือนอย่างที่นายมีต่อข้าพเจ้าเขาก็คงจะต้องเร่งให้ไถ่ถอนคืนเป็นแน่ข้าพเจ้าหนักใจก็เพราะเงินจำนวนที่ยังค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ให้เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคงใช้จ่ายในการป่วยของมารดาบังเกิดเกล้าและการเรียนของน้องๆในยามข้าพเจ้าไปรับใช้ชาติจึงยังเก็บเงินไม่ได้เท่าใดนักถ้าหากข้าพเจ้าถูกเร่งรัดให้ใช้หนี้ในเวลาเช่นนั้นไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพื่อหาเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ด้วยความเศร้าใจและคอยสดับตรับฟังอาการของนายอยู่ตลอดเวลาได้ทราบว่าอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้ามีความเศร้าหมองและทุกข์ร้อนราวกับว่าบิดาบังเกิดกล้าของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนักแต่ในขณะที่เฝ้ารอคอยข่าวคราวของนายนั้นเองมีผู้โทรศัพท์จากบ้านนายสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมนายเนื่องจากนายต้องการพบตัวข้าพเจ้าแทบจะโลดออกไปด้วยความดีใจที่จะได้พบนายเพราะได้เวียนไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วไม่ได้พบเลยในทันทีที่ถึงบ้านนายมีผู้นำข้าพเจ้าไปที่ห้องนายนอนป่วยข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงที่ท่านนอนมองเห็นสภาพสังขารของท่านที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนช่วงเวลาไม่กี่วันรู้สึกว่าพายผอมลงมากจนผิดตาข้าพเจ้าสงสารท่านจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ภายในห้องนั้นมีบุคคลอยู่อีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าเป็นพยาบาลคอยเฝ้าดูแลอาการเมื่อนายเห็นข้าพเจ้าเข้าไปหาก็ยกมือบอกใบ้พยาบาลคนนั้นให้ออกไปจากห้องให้เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้ากับท่านเพียงสองคนเท่านั้นต่อจากนั้นนายก็พยายามพูดด้วยเสียงอันแหบแห้งแผ่วเบาให้ข้าพเจ้าหยิบของที่โต๊ะข้างเตียงสังเกตได้ตามมือที่ท่านชี้ไปทางโต๊ะตัวนั้นที่นั่นเห็นมีซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ผนึกครั่งเรียบร้อยเข้าใจว่าข้างในซองนั้นคงจะมีเอกสารมากมายข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาดูก็เห็นหนังสือจ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าทำให้รู้สึกงงงันหยุดชั่วครู่จึงหันไปดูนายเห็นท่านโบกมือคล้ายกับว่าให้ข้าพเจ้าเอาซองนั้นไปแล้วก็กวักมือให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆตัวท่านพลางพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าให้เอากลับไปอ่านที่บ้านในนั้นมีจดหมายของนายที่ได้เขียนไว้เมื่อล้มเจ็บป่วยใหม่ๆตั้งใจว่าจะให้กับข้าพเจ้านานแล้วทางที่คอยให้มาเยี่ยมก็ไม่เห็นมาสักทีข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าข้าพเจ้าได้มาคอยขออนุญาตเข้าเยี่ยมหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วสำหรับคำสั่งของนายไม่ว่าการนั้นๆจะยากง่ายประการใดข้าพเจ้าจ
จะพลีตนทำให้เพื่อสนองพระเดชพระคุณนายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็พลีเพื่อนายได้นายฟังข้าพเจ้าเข้าใจดีไม่กล่าวสิ่งใดเพียงแต่พยักหน้ายิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้านิ่งพิจารณาเขาหน้าตลอดสังขารเรือนร่างของนายแล้วรู้สึกสงสารจับใจและคิดว่าหากสามารถรับความเจ็บป่วยทรมานมาเป็นของข้าพเจ้าได้เองแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดที่จะรับมาเสียเองเพื่อมิให้ท่านต้องทุกข์ทรมานกายอย่างที่แลเห็นอยู่

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพอสิริคำวังและคุณแสงระวีสุมนทาสวัสดีค่ะคุณแสงระวีคะ
2: สวัสดีค่ะคุณพอสิริสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เรื่องวันนี้ท่านนายกเองก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลตรงนี้กันแหละนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็จริงๆวันนี้นายกเดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่8โมงเนา
1: ะ
2: ตอนเช้าเลยนะท่านก็ลงพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็มาเรียกประชุมในส่วนของครม.เรียกว่าเป็นครม.นัดพิเศษตอนบ่าย2นะคะ
1: ค่ะ
2: ก็มีผลการประชุมออกมาแล้วตกลงว่าจะมีการประกาศก็คือมีการประกาศวันหยุดพิเศษก็คือวันที่28 29ก็คือวันจันทร์28แล้วอังคารที่29
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใน4จังหวัดนะคะมีอะไรบ้างกทม.นะคะมีกทม.มีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการ
1: นะ
2: เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับกทม.
1: ปริมณฑล
2: ปริมณฑลเพราะว่าก็เจอปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะท่านนายกก็เมื่อสักตอน4โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็ให้สัมภาษณ
1: ์ะ
2: นะคะในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าก็จะหยุดเป็นวันพิเศษหยุดราชการ2วันในเป็นพิเศษนะคือวันจันทร์วันอังคารนะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอย่างที่ได้บอกไปนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ส่วนธนาคารแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นั้นยังคงทำงานปกติเนาะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคือท่านนายกบอกว่าคือมันต้องทำงานเชื่อมโยงกัน
1: อ
2: ะเชื่อมโยงกันในเรื่องของตลาดทุนและพวกนี้ยังไงมันก็เลยจำเป็นนะคะ
1: ยังเชื่อมอยู่กับตลาดโลกถ้าจะปิดบ่อยมันก็กระทบต่อความเชื่อมั่นค่ะ
2: นั่นแหละสินะคะอันนี้ค่ะก็เลยต้องคือแบงก์ก็คงจะต้องเปิดเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านนายกบอกว่านอกจากนี้เนี่ยยังจะมีการขยายเวลางดเก็บค่าทางด่วนด้วยนะคะรวมถึงโทเวด้วยก็ฟรีไปอีก2วันค่ะตามประกาศวันหยุดที่28 29นี้เลยนะคะโดยนายกก็ได้ขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ดอนเมืองโทเวด้วยหน้าที่เสียสละแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางให้กับประชาชนไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29นะคุณผู้ฟัง
1: ค
2: ่ะก็ยังคงขึ้นฟรีอยู่นะตอนนี
1: ้
2: นะคะส่วนในส่วนของท่านนายกเนี่ยนักข่าวก็ถามกันแล้วท่านจะหยุดด้วยไหมนายกบอกว่าหยุดไม่ได้ดิ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หยุดได้ไงนายหยุดไม่ได้ครม.นี่คือหยุดไม่ได้อยู่แล้ว
1: ขนาดไม่ได้หยุดขนาดอยู่ต่างประเทศยังหูชาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมถูกบ่นใช่ไหมคะก็นายกบอกหยุดไม่ได้ค่ะเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมีกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีนะที่จะต้องมาร้องเพลงชาติไทยที่บริเวณตรงเสาธงในธรรมเนียบรัฐบาลนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันธงชาติไทย
1: ค่ะ
2: แล้วก็บรรดารัฐมนตรีหรือว่าครม.ก็จะมาเคารพธงชาติกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลในตอนเช้านัดกันไว้เนี่ย 7:30
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปลงพื้นที่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าหลังจากประชุมครม.แล้วเนี่ยคือนายกบอกว่าตั้งใจที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีนะรวมถึงนครนายกแล้วก็อยุธยาด้วยแต่เพราะอะไรมั้ยคือตอนนี้สภาพอากาศมันปิดคือวันนี้ฝนพรำๆทั้งวันนะคุณพรศรี
1: ใช่ค่ะ
2: พรำๆทั้งวันเลยก็เลยอากาศปิดท่านนายกก็เลยเดินทางไปไม่ได้เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ไงมัน จะยกตัวหรือจะบินเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนักบินก็เลยไม่แนะนำให้ขึ้นแล้วก็เลยนายกก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะไปที่การเคหะแทนละนะหลังจากที่ประชุมครม.เนี่ยเคหะคลองจันที่น้ำท่วมเยอะๆที่เราจะเห็นรถแบบเห็นแต่หลังคานั่นแหละ
1: ค่ะ
2: นะคะก็ไปที่นั่นน่ะนะคะแล้วก็ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะวางแผนลงพื้นที่อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดพื้นที่ไหนเนี่ยรถขนส่งข้าวของเข้าไปไม่ถึงเนี่ยในขณะที่ในชุมชนมีผู้ประกอบการร้านอาหารอยู่อย่างเช่นนายกเนี่ยได้ลงพื้นที่ในช่วงเช้าเมื่อเช้าก็ถือโอกาสแบบเหมาอาหารในชุมชนเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้ประกอบการไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ได้ย้ำเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.เมื่อตอนบ่ายนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้องเหมาะสมเนี่ยสามารถอธิบายได้ก็ให้สามารถดำเนินการได้เลยนะครม.ก็เห็นชอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนวอลลุ่มสื่อสารในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเปิดศูนย์แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็จะเป็นการรวมการสื่อสารทั้งหมดมาสื่อสารกับประชาชนแล้วก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องที่อยากจะสื่อสารกับประชาชนเนี่ยมาแถลงในช่วงการแถลงด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยอาจจะต้องดูพยากรณ์ติดตามอย่างใกล้ชิดหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีตากเนี่ยเห็นบอกว่าจะเจอฝนหนักแต่ว่าคือถ้าเกิดเราทราบมาเนิ่นๆแล้วเนี่ยมันก็จะได้เตรียมตัวได้นะในเรื่องนี้นะคะก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่คือมันต้องป้องกันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละก็เดี๋ยวเราดูเพราะว่าวันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์ยาวโดยทีเดียวนะในเรื่องของการประชุมครม.เสร็จแล้วก็ท่านก็อัดอั้นจากที่ไปต่างประเทศมาเพิ่งจะกลับมาด้วยก็ให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยนะในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ที่มีการประเมินว่ากรุงเทพจะท่วมน้ำอีกเนี่ยนะนายกบอกเหมือนกันก็คือไม่อยากให้พูดไปก่
1: อ
2: นให้รอดูวันอังคารก่อนน
1: ะ
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ย้ำให้สภาพัฒน์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะเสนอโครงการนะต่างๆออกมานะอันนี้ก็ดูหลายๆคนนะคะนั่นแหละ
1: ก็น่าจับตานะคะโครงการที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยก็คือโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็คิดว่าจะตัดสินใจทำในรัฐบาลชุดนี้เลยนะคะอ๋อแล้วก็เป็นโครงการที่อาจจะต้องใช้เงินสูงถึง 1.6 แสนล้านบาทนะคะระยะเวลา8ปีซึ่งตรงนี้น่าจะตกปีละหมื่นกว่าล้านท่านนายกก็บอกว่าต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจนะถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ยากแล้วล่ะนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์น้ำแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะท่านนายกเองก็เน้นย้ำกับคุณแสงระวีน่าจะกลัวประเด็นของการเรื่องของดราม่าเพราะว่ามันมีคำว่าแก้มลิงที่จะนำมาใช้เนี่ยก็เลยเน้นย้ำเรื่องความกล้าหาญที่จะต้องทำก็คือเสนอตัวว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้แหละที่จะทำให้ก่อนแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเสร็จภายในรัฐบาลของท่านนายกอนุทินเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเนี่ยใช
2: ้
1: เวลาประมาณ8ปีเลยนะคะก็ต้องรอจับตาดูกันในวันอังคารที่29กันยายนนี้แหละว่าจะเคาะกันยังไงหรือรูปแบบจะออกมาอย่างไรแต่ว่าก็น่าจะเห็นการตั้งโครงเรื่องที่จะนำเข้าวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วนะคะขยับมาที่ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษก็ได้มีการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนี้นะคะบอกว่ามีการพิจารณาเรื่องของน้ำท่วมและการช่วยเหลือนะคะมีข้อสั่งการของท่านนายกเนี่ยถึง14ข้อเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่าก็คือท่านนายกเนี่ยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็รับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่ด้วยนะคะให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแล้วก็แจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทันท่วงทีนะคะโดยสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เนี่ยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำการระบายน้ำส่วนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกทม.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งเตือนภัยและก็สนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่สามารถเข้าใจง่ายนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือสธนช.เนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกับข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำเนี่ยพร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบข้อที่3ก็คือมอบหมายให้คุณเอกนิติธันประภารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยแจ้งกับหน่วยราชการทุกแห่งให้อำนวยความสะดวกจัดสถานที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะส่วนข้อที่4นี่ก็มีการมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารให้บริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและก็ให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรนะคะสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับการประสานงานข้อที่5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยนะคะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ระเบียบส่วนข้อที่6เนี่ยก็มีการมอบหมายให้ปภ.ค่ะดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะอันนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงกันหน่อยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าการแจ้งเตือนเนี่ยล่าช้าเหลือเกินหรือไปแจ้งเตือนเอาตอนตีหนึ่งตีสองซึ่งมันเป็นเวลาที
2: ่
1: นอนหลับฝันดีกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการอัปเดตกันนิดนึงส่วนข้อที่7ค่ะให้กรมชลประทานปภ.และกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีการบูรณาการทำงานกันให้การสูบน้ำเนี่ยระบายในคลองให้มีความสอดคล้องกันนะคะข้อที่8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพอพิจารณาวิเคราะห์แล้วว่าเนี่ยน่าจะไปที่ภาคตะวันออกและน้ำนะคะส่วนข้อที่9ก็ให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆด้วยนะคะข้อที่10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายพาหนะออกจากถนนและการวางแผนจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนข้อที่11นะคะก็ให้มีการประสานประปานครหลวงประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะและการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องจัดเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าซ่อมแซมเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อมด้วยข้อที่12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงอาหารเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคถุงยางชีพสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยนะคะข้อที่13ก็ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรายงานให้มันตรงนะคะโดยข้อมูลเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกนะคะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวและ14เนี่ยให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาทำงานจากที่บ้านwork from home นี่แหละที่เห็นมีการพิจารณากันตั้งแต่เมื่อวานกพ.ก็ออก
2: งานด้วย
1: ใช่ค่ะกพ.ออกมาแล้ว
2: work from home
1: ค่ะ
2: ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เห็นท่านโฆษกก็ยังบ่อยว่าเหตุผลที่มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะคือจริงๆเนี่ยเหตุผลง่ายๆเลยคือต้องการให้การสื่อสารนั้นมีความเป็นเอกภาพค่ะ
1: ค่ะ
2: คืออยู่ในจุดเดียวเลยที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกับที่อย่างที่บอกผู้ฟังไปเมื่อวานว่าเวลามีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการตั้งศูนย์แบบนี้นะเหมือนโควิดเหมือนแบบสถานการณ์น้ำมันที่ตะวันออกกลางนี่แหละนะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะก็เลยตั้งศูนย์ขึ้นมานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อที่จะให้มีความเป็นเอกภาพลดความสับสนของข้อมูล
1: ค่ะ
2: โดยจะมีการจัดทำข้อมูลกลางส่งถึงประชาชนแล้วก็จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะทุกวันเวลา10 โมงค่ะ
1: ค่ะ
2: นะทุกวัน10 โมงแล้วก็จะ ถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT ด้วยแล้วก็จะมีในแฟนเพจไทยคู่ฟ้าแล้วก็จะมีการอัปเดตข้อมูลผ่านเพจตลอดทั้งวันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำว่ามันจะเหมือนกับปี54หรือไม่เนี่ยนะคะทางท่านโฆษกบอกว่าก็คือจริงๆต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างกันนะคือปี54เนี่ยมันเกิดจากพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูก
1: ค่ะ
2: แล้วก็นำฝนตกหนักทางภาคเหนือแล้วก็มีน้ำเหนือไหลบ่าลงมาทางมาตั้งแต่ทางเหนือไล่มาเรื่อยๆสู่ภาคกลางแล้วกทมแล้วก็จะไปภาคใต้เนี่ยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโดนพายุแล้วก็น้ำเหนือไหลนะแต่ว่ามันเกิดจากน้ำฝนก็คือเขาบอกครั้งนี้มันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่มันสุดขั้วก็เลยทำให้ฝนเนี่ยตกหมุนวนครอบคลุมภาคตะวันออกภาคกลางแล้วกทมรวมถึงปริมณฑลด้วยนะคือคิดดูอ่ะมันมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายน
1: ค่ะ
2: นะซึ่งสูงสุดสะสมสูงสุดถึง340มิลลิเมตรนะมากสุดในรอบ43ปีเลยทีเดียวถ้าเกิดเราจะนับตั้งแต่ปี26ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในขณะที่ศักยภาพในการรับน้ำของ4เขื่อนหลักของบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยรองรับน้ำได้สูงสุดเนี่ย 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนการระบายน้ำนั้นในกทมเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วก็เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะตอนนี้เพื่อที่จะสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะด้วยความสามารถในการระบายน้ำเฉลี่ยของเขาอยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะก็มีการคาดการณ์ค่ะว่ากทมคาดการณ์นะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมขังในกทมเนี่ยน่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันนี
1: ้
2: นะก็น่าจะคลี่คลายได้นะแต่ว่ากทมเองก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนในภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะที่ปราจีนก็ถือว่าหนักและที่ท่านนายกจะไปนี่แหละแต่ว่ามันเกิดอากาศปิดนะก็คงจะมีฝนตกอยู่อีกนะคะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังคือทางรัฐบาลเองก็ย้ำนะว่ารัฐบาลเข้าใจดีนะคะถึงความยากลำบากแล้วก็ความกังวลของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้ทุกคนนั้นเผชิญกับความยากลำบากในสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหน่วยงานเขากำลังทำงานเรียกว่าแข่งกับเวลาเลยทีเดียว
1: ค่ะ
2: นะเพื่อที่จะนำความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่แบบปกติสุขเนี่ยมาสู่ทุกคนนะคะแล้วก็เรื่องของการเยียวยาเนี่ยนายกได้กำชับแล้วนะว่าให้สามารถเยียวยาได้ทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดไม่ต้องมาดูในภาพรวมอะไรไม่ต้องเลยคือพื้นที่ไหนลดเนี่ยก็เยียวยาไปก่อนเลยแล้วก็นายกก็ให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลที่สื่อสารผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้านั้นมีความแม่นยำและหน่วยงานต่างๆก็จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วด้วยท่านนายกบอกนะก็ขอให้เชื่อการสื่อสารผ่านช่องทางของไทยคู่ฟ้านะคะ
1: ก็ต้องรอดูทางการแถลงข่าวของไทยคู่ฟ้าเนี่ยจะข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนโดยทันทีหรือเปล่าให้มีการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนี่แหละค่ะ
2: คือพรุ่งนี้มันจะมีความสับสนตรงนี้นิดนึงเหมือนกันคุณพรศิริเพราะว่าที่ประกาศ28 29วันหยุดพิเศษเนี่ยแต่ว่าหลายหน่วยงานคือหยุดบ้างไม่หยุดบ้างซึ่งวันนี้ทางรองโฆษกลดิดาเพิดวิวัฒนาก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยพื้นที่ไหนที่มันจะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่ามันไม่สามารถจะเลื่อนได้ก็อยู่ในการวินิจฉัยหรือว่าการพิจารณาของหน่วยงานนั้นๆเลย
1: ค่ะ
2: นะอย่างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโอเคก็คือยังคงเปิดให้การบริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติได้คือถ้าเกิดไม่สามารถมาทำงานได้หรือเปิดได้เนี่ยนะคะอันนี้เพราะว่าถือว่ามันเป็นกรณีที่พิเศษจริง
1: ๆ
2: นะแต่ว่าการให้บริการประชาชนเนี่ยถึงไงมันก็ต้องดำเนินการต่อไปนะเขาจะมาทำธุรกิจโทษมาทำธุรกรรมอะไรเนี่ยมันก็ต้องทำให้อยู่แล้วนะคะส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนที่มีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดพิเศษ2วันเนี้ยซึ่งอาจจะมีการนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดยกเลิกไปหรือเลื่อนไปเนี่ยจะไม่เกิดความเสียหายอันนี้ก็อย่างที่บอกคือให้หน่วยงานนั้นๆพิจารณาเลยทีนี้ในส่วนของ รัฐวิสาหกิจนะสถาบันการเงินแล้วก็ภาคเอกชนก็ให้แต่ละแห่งนั้นพิจารณาความจำเป็นแล้วก็ความเหมาะสมในการกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีด้วยนะคืออันนี้รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะส่วนตลาดหลักทรัพย์นะนะหุ้นต่างๆอันนี้เปิดทำการปกตินะคะ
1: ค่ะ
2: นี่อันนี้ก็คือที่มีการแยกมาคือถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่นะคุณพลศิริเพราะว่าคือมัน
1: ยังขึ้นกลางๆค่ะ
2: มันเชื่อมโยงกันนะคะ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังคงมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะโดยก่อนที่จะไปพูดถึงสถานการณ์น้ำเราก็มีข่าวสารดีๆนะคะจากทางอาชีวศึกษานี่แหละค่ะที่จะมาบอกเล่านะคะให้น้องๆที่ต้องการที่จะเข้าสู่การศึกษานะคะโดยเฉพาะในยุคที่ตลาดแรงงานต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสค่ะมุ่งพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะระบบทวิภาคีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำและหนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้ก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา2570แล้ววันนี้นะคะระดับปวช.เปิดรับ11สาขาวิชาครอบคลุมสายช่างและเทคโนโลยีที่หลากหลายช่างทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแมคาโทนิกแล้วก็หุ่นยนต์เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส่วนระดับปวสค่ะเปิดรับทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีรวม14สาขาวิชาทั้งผู้จบปวชและผู้จบม.6โดยมีสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่อาทิเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกและซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขั้นขึ้นไปนะคะไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้3ช่องทางคือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cmc.ac.th นะคะหรือสมัครทางไปรษณีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทรศัพท์ 053-217-708 053-217-708หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th ค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตค่ะ
2: นะคะก็เป็นข่าวสารที่ดีสำหรับน้องๆที่ต้องการจะเข้าไปเรียนในสายอาชีพนะ
1: คะ
2: เขาก็เปิดรับกันหลากหลายทั้งปวช.แล้วก็ปวส.ด้วยนะหลายสาขาเลยทีเดียวก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสาขาที่ตลาดต้องการทั้งนั้นนะ
1: คะ
2: ก็สนใจก็ไปสมัครกันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: มาดูข่าวคราวกันต่อนะคะก็อย่างที่บอกคุณฟังไปว่าหลายพื้นที่อาจจะสับสนว่าหยุดบ้างไม่หยุดบ้างเนี่ยนะก็คงจะต้องคนที่ทำงานในหน่วยงานไหนคงจะต้องมีการสื่อสารกันในหน่วยงานนั้นๆ นะคะว่าจะหยุดหรือไม่หยุดอย่างไรใครมาได้หรือมาไม่ได้อย่างไรนะ
1: คะ
2: แต่ที่แน่ๆเนี่ยทางสำนักงานปปช.เขาแจ้งหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามรัฐบาลเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: นะคะก็คือในส่วนของปปช.เนี่ยได้บอกว่าตามที่มติคณะรัฐมนตรีประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาให้วันที่28-29เป็นวันหยุดพิเศษเนี่ยนะคะใน4จังหวัดนั้นสำนักงานปปช.ก็เลยกำหนดให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันที่28-29กันยายนนะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.ส่วนกลางก็คือที่สนามบินน้ำนนทบุรีนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็สำนักงานปปช.ภาค1สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการเพราะฉะนั้นทางปปช.ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับทราบนะแล้วก็ขอความ อภัยนะในความไม่สะดวกมาตรงนี้ด้วยนะก็ติดตามคือทางปปช.นะคะให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะในเรื่องของการวางแผนเดินทางนี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: มาดูที่กรมอุตุนิยมนะคะวิทยาก็เพิ่งออกประกาศช่วง 17:00 นที่ผ่านมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่16ค่ะโดยระบุว่าในช่วงที่ประกาศเนี่ยมีผลกระทบภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแนวโน้มฝนจะลดลงนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เช่นเดียวกันก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตาม สภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำนะคะอันนี้ก็เป็นฉบับที่16นะคะก็ดูเหมือนว่ายังหนักหน่วงอยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ในส่วนของกรมชลประทานเองเขาก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างเป็นพิเศษเหมือนกันนะนะทางอธิบดีกรมชลประทานนะคุณวิทยาแก้วมีเนี่ยบอกว่าทางกรมชลประทานนั้นติดตามประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิด
1: ค
2: ่ะหลังช่วงวันที่23-26นะคะซึ่งมีปริมาณฝนสะสม4วันอยู่ที่ประมาณ300-500มิลลิเมตรเรียกว่ากระจายครอบคลุมไปถึง8จังหวัดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้นตลิ่งกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะ
1: คะ
2: สำหรับที่ปราจีนบุรีนั้นกรมชลประทานเขาก็ติดตามน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนะคะนะโดยน้ำจากแควหนุมานหรือว่าสายน้อยสายใหญ่ซึ่งตรงนี้มันไม่มีอ่างเก็บน้ำช่วยหน่วงน้ำเนี่ยนะ
1: คะ
2: มันก็เลยจะทำให้ไหลมารวมกับน้ำจากคลองกองพระปรงนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ระดับน้ำบริเวณตลาดเก่าที่อำเภอกบินบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะส่วนด้านต้นน้ำเขื่อนนฤบดินทร์จินดานั้นทางกรมชลประทานบอกว่ายังสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลจากห้วยสมงได้ทั้งหมดนะคะส่วนกรมชลประทานก็ขณะที่กรมชลประทานเขารับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็ มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอย่างเร่งด่วนนะคะที่ปราจีนและที่สระแก้วที่สระแก้วกรมชลเขาก็เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงน
1: ะ
2: หลังฝนตกหนักเนี่ยนะบริเวณต้นน้ำในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เฝ้าระวังแล้วก็พร้อมที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดนะปัจจุบันเห็นบอกว่าที่นี่สถานการณ์หรือว่าระดับน้ำเนี่ยมาเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงคือถ้าเกิดไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณาปรับลดการระบายน้ำลงนะคะส่วนที่นครนายกนะคะที่นครนายกเนี่ยกรมชลบอกว่าใช้เขื่อนขุนด่านปราการชลคือโอ้เมื่อเช้าฉันเห็นภาพที่เขื่อนขุนด่านเนี่ยคุณวันสิริน่ากลัวมากอะ
1: น้ำเยอะนะน้ำไหลแรงมากน้ำจำนวนมหาศาลเลย
2: ใช่ใช่มหาศาลจริงๆนะคะก็คือบอกว่าใช้เขื่อนขุนด่านปราการชลเนี่ยหน่วงน้ำแล้วก็ชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวจะบริหารจังหวะและการระบายน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำด้วยน
1: ะ
2: เพราะว่าจะได้ประชาชนจะได้ไม่เกิดความเสี่ยงมากนะคะส่วนที่ฉะเชิงเทราเขาจะใช้อ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดกับเก็บกักน้ำแล้วก็หน่วงน้ำที่จะไหลลงคลองท่าลาดนะคะส่วนที่ชลบุรีก็เนี่ยชลบุรีระยองก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะก็ยืนยันว่ากรมชลประทานนั้นจะติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ค่ะส่วนสุพรรณบุรีนะคะก็มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยเข้ามาเหมือนกันบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีได้รับผลกระทบไปแล้วจำนวน7อำเภอ42ตำบล19ชุมชนนะคะ246หมู่บ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนี่แหละค่ะอย่างเช่นอำเภอบางปลาม้านะคะบ้านแหลมบางใหญ่ปริศนานะคะโครกคามองคลักไผ่กองดินจระเข้ใหญ่สองพี่น้องนะคะหลายๆพื้นที่นะคะโอ้โหเรียกว่าจะครบทุกอำเภอของจังหวัดแล้วนะคะก็ยังคงหน่วยงานทางด้านท้องถิ่นก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ที่เมื่อกี้ที่บอกผู้ฟังไปที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่กบินบุรีเนี่ยที่เรือนจำ
1: ค่ะ
2: นะเห็นบอกว่าก็ชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันเพราะว่าทางโฆษกกรมราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมย้ายผู้ต้องขังชายอีก315รายนะคะไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายกันวันพรุ่งนี
1: ้
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่กบินบุรีเนี่ยโดยเฉพาะที่เรือนจำเนี่ยมันท่วมสูงเมตรครึ่งอ่ะสูงมากนะคะอันนี้คือถือว่าเยอะมากก็ต้องมีการเร่ง
1: ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน
2: ใช่ใช่
1: ค่ะเพราะอย่างชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกนี่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะแต่ผู้ต้องขังนี่ลำบากเลย
2: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิลำบากทั้งผู้ต้องขังแล้วก็เจ้าหน้าที่แหละ
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
1: ส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็มีความห่วงใยลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ได้มีการขอความร่วมมือนายจ้างนะคะอนุญาตให้หยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรับมือแล้วก็ดูแลสวัสดิการช่วยเหลือนะคะโดยทางอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนี่แหละบอกว่าตามประกาศเนี่ยของกรมอุตุนี่ก็พบว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือทางด้านนายจ้างนะคะกรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างเนี่ย

0: การสวัสดิการในการประกอบกิจการเนี่ยร่วมกับนายจ้างในการดูแลและสนับสนุนสวัสดิการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบภัยตามความเหมาะสมพร้อมทั้งขอให้เครือข่ายด้านแรงงานติดตามข้อมูลข่าวสารจากลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบนะคะขอให้นายจ้างลูกจ้างและองค์กรแรงงานปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโดยหลักสุจริตใจเพื่อที่จะเสริมสร้างสันติสุขในการบริหารแรงงานอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณแสงระวีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็จะเห็นปัญหาระหว่างลูกจ้างนายจ้างมาโดยตลอดแต่ว่าส่วนใครที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฟรีแลนซ์หรือว่ารับเงินรายวันนี้ก็อาจจะขาดรายได้ในช่วงนี้
1: ลำบากหน่อย
0: ลำบากหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ที่บอกคุณผู้ฟังไปที่เขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคุณพลทีสุวรรณฉวีนะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่นครนายกนะติดตามสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปรากฏว่าได้สั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะลดน้ำที่จะไปสมทบกับอำเภอเมือง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะตอนนี้คือระดมเรือดันน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็คือหลายวิธีมากๆนะที่จะทำอะไรที่จะช่วยประชาชนได้เร็วที่สุดแต่ว่าสำหรับในส่วนของประชาชนเนี่ย
0: ค
1: ือว่าถ้าเกิดว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเดือดร้อนเนี่ยได้ให้เซฟหรือว่ารวบรวมเบอร์ที่จะแจ้งสายด่วนถ้าเกิดว่าคุณฉุกเฉินแล้วมีเหตุอะไรที่จะเกิดอันตรายเนี่ยก็สามารถที่จะโทรฉุกเฉินได้เลยนะคะ อย่างเช่นไอ้นี้191ก็เหตุด่วนเหตุร้ายนี่แจ้งได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรื่องของไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าคือไฟฟ้าเนี่ยสำคัญนะคุณวาสุเดชเพราะว่าน
0: ้
1: ำท่วมเน
0: า
1: ะ
0: ได้ข่าวเสียชีวิตกันเยอะจากไฟฟ้าดูดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
1: ที่คลองจันทร์รู้สึกก็จะมีคลองจันทร์ยังเยอะอยู่ไง
0: ค่ะ
1: น้ำยังเยอะอยู
0: ่
1: ก็มีไฟฟ้าดูดด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นมีเรื่องของการไฟฟ้าเนี่ยก็คือแจ้งที่1129นะฮะอันนี้คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะหรือว่า PA ส่วนการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เนี่ยให้แจ้งที่1130
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าเกิดจะสอบถามเส้นทางน้ำท่วมอะไรพวกนี้เนี่ยก็โทรไปที่1146นะคะของกรมทางหลวงชนบทนะคะแจ้งรถหายเอาเป็นเหตุด่วนทางน้ำเหตุด่วนทางน้ำ1199
0: ค่ะ
1: นะคะแจ้งคนหายนี่ก็ได้นะตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ที่1300นะคะหรือว่าต้องการหน่วยแพทย์กู้ชีวิตของวชิรพยาบาลก็1554นะคะสายด่วนของปภ.ก็ที่1784นะอย่างอันนี้คือยกตัวอย่างให้ผู้ฟังดู
0: แ
1: ล้วเราก็รวบรวมเก็บไว้ได้นะเพราะว่ามันเวลามันจำเป็น
0: เวลาฉุกเฉินนึกไม่ออกจริง
1: แปลกจริงๆค่ะนี่แหละ
0: อาจจะต้องทำไว้ในกล่องของโทรศัพท์มือถือ
1: ได
0: ้หรือว่าเป็นโน้ตอะไรต่างๆนี่แหละหรือว่าค่ะลูกเต้าก็จะเขียนถ่ายรูปไว้ให้พ่อแม่ที่ท่านอาจจะสูงวัยและก็ไม่รู้วิธีค้นหาในโทรศัพท
1: ์ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีสำหรับดูว่าน้ำท่วมตรงไหนที่เขาจะมีรายงานเป็นแบบเรียลไทม์เลยอะไรอย่างนี
0: ้
1: สองกล้องซีทีทีวีอะไรพวกนี
0: ้
1: คืออันนี้ก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ง
0: ั้
1: นก็ลองดูนะคะ
0: ค่ะคุณแสงระวีเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้าก็มาติดตามกันต่อพักสักครู่ค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรม

0: สร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวสารดีๆที่จะมาเน้นย้ำกันเช่นเดิมค่ะ
2: ใช่ค่ะก็อยากจะย้ำให้บรรดาน้องๆนะที่ต้องการที่จะศึกษาสายอาชีพนี่แหละเพราะว่าอันนี้คือว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์จริงๆนะในยุคนี้สมัยนี้เพราะว่าเรียกว่าเป็นยุคที่ตลาดแรงงานนั้นต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงๆคือมันต้องพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เนี่ยเขาเล็งเห็นตรงนี้นะคะก็เลยมีการเปิดรับนะในส่วนของนักศึกษานะคะเพราะว่าในเมื่อตลาดต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงๆทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสเนี่ยซึ่งเขาก็มุ่งที่จะพัฒนาคนสายอาชีพอยู่แล้วนะครับต้องการให้มีทั้งความรู้มีทักษะแล้วก็ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็ฝึกงานในสถานประกอบการด้วยนะภายใต้แนวคิดที่ว่าเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำ
1: ค่ะ
2: นะคะก็แน่นอนว่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ก็เลยเรื่องเหตุตรงนี้ก็เลยเปิดรับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา2570นะคะก็จะเปิดในระดับปวช.เนี่ยปวช.เปิดถึง11สาขานะคะมันจะครอบคลุมสายช่างแล้วก็เทคโนโลยีที่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมคคาทรอนิกส์แล้วก็หุ่นยนต์รวมถึงเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็โลจิสติกส์นะอันนี้คือระดับปวช.นะ11สาขาส่วนระดับปวส.นั้นเปิดถึง14สาขาเลยทีเดียวนะทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบทวิภาคีด้วย14วิชาหรือว่า14สาขาวิชานั้นเขาจะรับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วก็ผู้ที่จบม.6นะก็จะมีสาขาที่เรียกว่าตอบโจทย์ในตลาดปัจจุบันนี้มากๆนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมยุคใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกแล้วก็ซัพพลายเชนนะรวมถึงธุรกิจการบินนะคะซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะบรรดาน้องๆนั้นผู้สมัครนั้นง่ายๆมากเลยนะคือแค่มีเกรดเฉลี่ยสะสมใน4ภาคเรียนขึ้นไปเนี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ก็สามารถมาสมัครได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็มาสมัครเรียนได้ใน3ช่องทางก็คือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในวันแล้วก็เวลาราชการนะคะแนวทางที่2ช่องทางที่2ก็คือสมัครผ่านสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission ที่ .cmtc.ac.th นะคะหรือช่องทางที่3ก็คือสมัครทางไปรษณีย์นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะที่โทรศัพท์หมายเลข0532177087หรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th นะคะวิทยาลัยเชียงใหม่นะสร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตนะคะก็ไปสมัครกันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละ
1: ค่ะก
2: ็ดู
1: ไปที่ทางฝ่ายที่เป็นทางฝ่ายค้านบ้างไหมคุณแสงระวีวันนี้ก็เห็นทางทั้งท่านร้อยเอกธรรมนัสคุณชัยชนะเองก็ออกมาหรือแม้กระทั่งของพรรคประชาธิปัตย์เองก็แอคชั่นเรื่องของน้ำท่วมเรียกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือหรือแม้กระทั่งคุณเท้งเองวันนี้ก็เห็นไปที่ต่างจังหวัดนะคะไปช่วยเหลือต่างจังหวัดเอามาที่ร้อยเอกธรรมนัสก่อนคนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนช่วงหาดใหญ่นี่เป็นแมนออฟเดอะแมทพอสมควรนะไปลุยน้ำที่โน่นรอบนี้อาจจะสวมหมวกของ หัวหน้าพรรคกล้าทำก็พร้อมด้วยส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคนี่แหละลงพื้นที่นะคะไปช่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็มีไปเปิดโรงครัวแล้วก็ศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งนะคะโดยพรรคกล้าทำและมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยได้จัดเตรียมโรงครัวข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของจำเป็นเพื่อประกอบอาหารและรวบรวมสิ่งของสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งกรุงเทพและก็ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดนครนายกด้วยโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ค่ะ27กันยายนเป็นต้นไปแล้วก็ระดมส.ส.สมาชิกพรรคและก็ทีมงานในพื้นที่ร่วมสำรวจความต้องการและนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยคุณธรรมนัสก็บอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพระก้าธรรมและก็มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าก็เลยต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะก็เข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดโดยมีการเตรียมโรงครัวข้าวสารไว้แล้วก็จะส่งต่อถึงมือประชาชนการช่วยเหลือเนี่ยไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมอาหารเท่านั้นนะยังมีการประสานงานส.ส.และทีมงานในแต่ละพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนจัดส่งสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะก็ช่วยเหลือเพื่อที่จะกระจายไปถึงประชาชนที่รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดอ่ะก็เรียกว่าคนละไม้คนละมือแหละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็ต้องระดมสรรพกำลังกันหน่อยนะคะ
2: ส่วนวันนี้อีกท่านหนึ่งนะคะท่านรองยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.วันนี้อาจารย์ก็ลงพื้นที่กับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสรจ.เนี่ยนะคะไปคือที่เนี่ยเนี่ยที่ลาดกระบังเนี่ยคือเขาเปิดศูนย์พักพิงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะลงพื้นที่ไปด้วยกันนะคะไปดูจับสภาพการเป็นอยู่อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะคะทางอาจารย์ก็บอกว่าได้เข้ามาในพื้นที่ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการสถานการณ์เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยที่ศูนย์นี้เนี่ยจะมีผู้ประสบภัยเข้ามาพักพิงอยู่ประมาณ400กว่าคนแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ400กว่าคนนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็คาดว่าในช่วงค่ำของวันนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มเป็น 1,500 คนเลยนะคะโดยทางศูนย์ที่ลาดกระบังเนี่ยเขาได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านอาหารน้ำดื่มแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงมีทีมแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยติดเตียงจำนวน11รายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองเนี่ยตอนนี้ยังคงต้องการอาหารแบบปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มสะอาดซึ่งก็ได้เร่งประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
1: คะ
2: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นั้นเขามีกำลังในการผลิตอาหารได้วันละ 1,000 กล่องนะ 1,000 กล่องนี่ถือว่าเยอะไหมอ่ะนะ
1: ไม่เยอะเท่าไหร่นะ
2: ไม่เยอะเท่าไหร่เนา
1: ะ
2: 1,000 กล่องนะคะส่วนการแก้แห่งชาตินั้นสามารถผลิตได้วันละ 1,200 กล่องนะ
1: คะ
2: เดี๋ยวเห็นบอกว่านอกจากนี้ได้มีการเปิดจุดบริการเพิ่มเติมอีก6จุดในบริเวณใกล้เคียงกับการเคหะร่ม9นะ
1: คะ
2: เดี๋ยวจะมีการประสานไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะจัดตั้งโรงครัวเพิ่มเติ
1: ม
2: แล้วก็ต้องขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยใกล้เคียงด้วยนะให้ช่วยประกอบอาหารปรุงสุกส่งมาสมทบอีกนะเพราะว่าก็3มื้อต้องทานอาหารกัน3มื้อนะคะ
1: อาหารแล้วก็น้ำสะอาดนี่แหละยังคงเป็นที่ต้องการของประชาชนสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าวันนี้เห็นรายงานข่าวสถานการณ์ของแฟดคลองจันเนี่ยคุณแสงระวีในช่วงเย็นนี้ก็ยังน้ำก็ยังสูงอยู่ในระดับ 1.5 เมตรเลยทีเดียวนะ
2: ฝนมันยังตกอยู่ตลอดหรือเปล่า
1: ฝนก็ยังอาจจะปล่อยๆอยู่ต่อเนื่องทางนู้นเขาก็บอกว่ามีฝนตกลงมาเหมือนกันก็ยังประชาชนก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากที่เห็นภาพเนี่ยเรียกว่าโซนนั้นเนี่ยหนักจริงๆนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เขาบอกว่าแฟลตที่14เนี่ยตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างรุนแรงจะต้อง จนต้องนำภาชนะมารองน้ำฝนนะคะรวมถึงจำเป็นต้องลงไปตักน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันโอ้ไม่ต้องลองจินตนาการดูว่าห้องน้ำห้องท่าจะเป็นยังไงลำบากนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อเช้าท่านนายกลงพื้นที่แถวประชาชื่นไหมคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็มีการร้องขอท่านนายกร้องขอเรื่องห้องนงห้องน้ำด้วยใช่ไหมคุณแสงระวีที่เดือดร้อนลำบากคือพอกินเข้าไปแล้วก็ปวดท้องหรือว่าปวดฉี่อีกเนี่ยมันลำบากจริงด้วยสภาพสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่เองก็เรียกว่าน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่อยู่แถวเพชรบุรีอโศกเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะติดขนาบกับคลองแสนแสบก็ตามแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมขังสูงแล้วก็รถจอดเสียกันเยอะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝนหยุดไปก็เรียกว่าตื่นมาเนี่ยน้ำแห้งแล้วก็เรียกว่าทันท่วงทีเหมือนกันค่ะ
2: นี่แหละดูทางด้านของเศรษฐกิจกันหน่อยนะเห็นในส่วนของทางเศรษฐกิจเขาก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะ
1: คือ
2: ทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลเนี่ยนะคะบอกว่าก็มีการส่งกำลังใจไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานที่รับผลกระทบก็เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นลำดับแรกในส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันอาจจะส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการเดินทางของแรงงานแล้วก็การขนส่งแล้วก็ส่งมอบสินค้าไปจนถึงเครื่องจักรระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบการนั้นเร่งประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมใน5ด้านสำคัญอันแรกคือความปลอดภัยของบุคลากรและสถานประกอบการนะคะอันที่2คือความต่อเนื่องทางธุรกิจคือการเตรียมแผนรองรับกรณีการผลิตอะไรพวกนี
1: ้
2: หร
1: ือ
2: ขนส่งที่มันหยุดชะงักอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันที่3คือการบริหารความเสี่ยงนะของซัพพลายเชนคือประเมินความพร้อมของวัตถุดิบการส่งมอบสินค้าเส้นทางขนส่งคือต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะออกไปขนส่งนั่นแหละอันที่4คือการดูแลแรงงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะพิจารณาเรื่องของการปรับเวลารูปแบบการทำงานอะไรอย่างนี้อาจจะ work from home นี้ก็ได้แล้วก็แนวทางที่5คือการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยมาประเมินความเสียหายกันหน่
1: อ
2: ยแล้วก็มาจัดลำดับการฟื้นฟูเยียวยา
1: ค่ะ
2: จะต้องอะไรกอดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละ
1: ค่ะอ่ะสลับมาที่ข่าวสารดีๆก่อนที่จะหมดเวลาของรายการคุณแสงระวีวันนี้น้องเนเน่นะคะเนเน่รอยัลนะคะ
2: กลับมาแล้วใช่ไหมคะ
1: กลับมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแล้วหลังคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026นี่แหละนะคะก็เดินทางก็โดยมีแฟนคลับนะคะแล้วก็สื่อมวลชนจำนวนมากเลยไปรอต้อนรับกันเรียกว่าแน่นสนามบินเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญก็คือคุณยายวัย89ปีคุณยายของน้องเนเน่เนี่ยเดินทางจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปรอรับหลานสาวถึงสนามบินเช่นเดียวกันโดยเมื่อมาถึงเนี่ยทั้งคุณยายคุณหลานก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจเลยเขาเรียกว่าเป็นภาพแห่งความผูกพันของหลานสาวกับคุณยายนะเพราะว่าคุณยายก็บอกว่าไม่ได้เจอหลานมานานแล้วเพราะว่าหลานก็มีภารกิจที่จะต้องเดี๋ยวเดินทางก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ว่าก็คุณยายบอกว่าส่งกำลังใจให้ตลอดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อหลานได้แชมป์จากเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยก็จะนำคณะมโนรานะคะไปรำแก้บนที
2: ่แก้บน
1: ที่บ้านที่อำเภอชะอวดด้วยนะคะโ
2: อ้
1: โหขอคุณยายนี่ติดต่อคณะมโนราไว้เรียบร้อยแล้วที่จ
2: ะ
1: ไปรำแก้บนในช่วงต้นปีหน้าฉลองความสำเร็จให้หลานสาวที่สามารถไปคว้าแชมป์ในระดับโลกได้อย่างสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นความประทับใจของทั้งคนภูเก็ตคนนครคนไทยทั้งประเทศแล้วแหละนะคะ
2: คนไทยทั้งประเทศเลยต
1: ้
2: องสร้างเสียงให้จริงๆ
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็อีกที่จะต้องสร้างชื่อเสียงให้ก็คือในเรื่องของเอเชียนเกมส์
1: ออ
2: สเตรเลียอันนี้ต้องบอกเลยทีเดียวว่าเราก็โหได้มากี่เหรียญแล้วเมื่อวานที่ฟังรู้สึกจะ8เหรียญทองแล้วนะ
1: ค่ะ
2: นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของทางคุณ ก้องศักดิ์ยอดมณีน
1: ะ
2: ผู้ว่ากกท.เนี่ยบอกเหมือนกันว่าคือยังเชื่อมั่นว่าทัพเอเชียนเกมส์ไทยนั้นยังได้ลุ้น15เหรียญทองนะ
1: คือ
2: เขาตั้งเป้าไว้15เหรียญทองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือบอกว่าตอนนี้มันยังมีโอกาสอีกหลายชนิดกีฬานะในช่วงที่เหลืออยู่นะ
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะมีหลายอย่างที่อาจจะพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะ
1: ค่ะแต่เทพบิวนี่คว้าเหรียญทองแล้วนี่200เมตรใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆอันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่9แล้วหรือเปล่าเพราะว่า100เมตรเนี่ยเขาได้มาแล้วใช่ไหม
1: ค
2: ุณบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนุ่มลมกดอนาคตไกลอยู่ทีเดียวนะ
1: ทุกปีเลยนะ
2: แล้ววิ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลมกดที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วล่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยหรือเปล่านะ
1: คะ
2: คุณก้องศักดิ์บอกว่าเหรียญรางวัลครั้งนี้มีหลายชนิดกีฬาที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได
1: ้ค่ะ
2: หลายชนิดกีฬาก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญมาได้ในรอบหลายปีไม่ว่าจะเป็นขี่ม้านะแล้วก็มีศิลปะการต่อสู้แบบผสม
1: ค
2: ือแม้กระทั่งกีฬานะอ
1: ัน
2: นี้คือที่อย่างที่เราคว้ามาได้นะแล้วก็กระจายไปหลายชนิดกีฬาด้วยเหมือนกันนะคะก็รอลุ้นกัน
1: ค่ะก็เรียกว่าปิดท้ายด้วยข่าวสารดีๆให้ชื่นใจบ้างเพราะว่าตลอดรายการนี้เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวเลยก็หนักหน่วงเครียดนะคะแต่ว่าเน
2: ี่
1: ยอยู่บ้านก็เปิดทีวีดูเอเชียนเกมได้เอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวัน
3: เล
4: ย
3: วันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิการจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
6: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30 นิ้วแล้ว12 เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8 เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6 ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6 ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 ซมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มมเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มมกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสพจันทบุรีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ ื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มผู้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวปิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้อยากชวนคุยค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยร่วมกับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาจัดบรรยายวิชาการแล้วก็ไปนำชมนิทรรศการสำคัญย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเป็นมุมมองจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งก็บอกคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วนักวิชาการด้านโบราณคดีอย่างมากเลยค่ะรายการเราไม่พลาดแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปย้อนอดีตบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณฤพลหวังธงชัยเจริญนะคะภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกันค่ะช่วงนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือคุณปรียานันท์ไกรสมแก้วจากกรุงเทพมหานครนะคะช่วงที่2นะคะจะได้มาพูดคุยพาคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะไปย้อนอดีตบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์กันค่ะครู่เดียวนะคะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมา

0: บรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณฤพลหวังธงชัยเจริญนะคะภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะและอาจารย์ณฤพลพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาย้อนรอยร่วมกันนะคะผู้ฟังหลายท่านก็สนใจในเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คือต้องเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเรื่องราวของบรรพชนของเราต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรทําไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์บรรพชนด้วยล่ะคะอาจารย์ณฤพล
1: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีไทยเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงกว้างๆว่า2ยุคด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับยุคหรือสมัยประวัติศาสตร์ก็อย่างเช่นกรณีของสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้เกณฑ์ก็คือว่าเราเริ่มมีการใช้นะครับอักษรนะครับหรือมีการจารึกภาษานะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอ่านตัวภาษานั้นออกได้นะครับส่วนในสมัยหนึ่งเนี่ยที่เป็นก่อนหน้าการใช้ภาษาเนี่ยเราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ครับอ
0: ัน
1: นี้คือโดยความหมายของเขาก็คือว่าเป็นช่วงเวลาเนี่ยที่เราเนี่ยยังไม่มีการใช้ตัวอักษรหรือว่ามีการบันทึกตัวอักษรอย่างเป็นจริงจังนะครับหมายความว่าอาจจะมีการอาจจะมีการภาษาพูดนะครับมีการบันทึกข้อมูลแบบการบอกเล่าหรือเรียกว่า oral history แต่ว่ายังไม่มีการเขียนหรือว่าการจารึกเนี่ยเป็นหลักฐานแบบเป็นเรื่องราวนะครับโดยที่ช่วงระหว่างที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์เนี่ยครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นะครับหรือว่ายุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์หมายความว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเทียบไปก็น่าจะราวๆประมาณ 2,500 ปีครับช่วงพุทธกาลก็คืออาจจะมีอินเดียหรือว่าจีนเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนของเราอย่างเช่นสุวรรณภูมินะครับหรือว่ารัฐโบราณในเขตพื้นที่บริเวณนี้แต่ของเราเองเนี่ยเรายังไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการใช้ภาษาหรือว่าสอนโดยตรงในพัฒนาการการเกิดรัฐหรือว่าชุมชนโบราณนะครับขึ้นเป็นบ้านเมืองต่างๆนะครับที่เราอาจจะรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยทวารวดีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็มีพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าเทียบไปเนี่ยในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยอายุเนี่ยจริงๆแล้วยาวนานมากๆนะครับ
0: ค
1: ือถ้าเป็นในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะถือตั้งแต่ช่วงของกำเนิดโลกเลยนะครับไล่มายุคของการพบไดโนเสาร์อันนี้ก็เรียกรวมกันว่าเป็นก่อนประวัติศาสตร์หรือว่า prehistory นะครับแต่ว่าในโบราณคดีเองเนี่ยเรานับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือการค้นพบโฮโมฮาบิลิตนะครับในแอฟริการาวๆประมาณ 2.3 ล้านปีไล่เรียงมาจนถึงประมาณก่อนการใช้ภาษาราวๆพุทธศตวรรษที่12ครับช่วงเวลาเนี่ยจะยาวนานมากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าดินแดนไทยนะครับที่เป็นดินแดนไทยปัจจุบันเนี่ยก็มีการแพร่กระจายหรือว่าการเคลื่อนย้ายเข้ามาของผู้คนเนี่ยในหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างกรณีที่ถ้าสมมติว่าถ้าเทียบแบบกว้างๆนะครับแบบผมจะค่อยๆไล่ช่วงเวลาพีเรียดให้เห็นนะครับ
0: ค
1: ือตั้งแต่ประมาณ 500,000 ถึง 50,000 ปีมาแล้วโอ้อันนี้คือไกลมากๆนะครับ
0: 500,000 ถึง 50,000 ไกลมากจริงๆค่ะอันนี้ปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
1: 500,000 ถึง 50,000 ปีจริงๆแล้วก็ถ้าเราติดตามสารคดีหรือว่าการค้นพบในต่างประเทศนะครับเราอาจจะรู้จักสายพันธุ์เขาเรียกว่าวิวัฒนาการมนุษย์ในสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮโมอีเล็กตัสนะครับที่พบในอินโดนีเซียเราก็เรียกว่ามนุษย์ชวานะครับหรือว่าถ้าพบในจีนเราก็เรียกว่ามนุษย์ปักกิ่งสมัยก่อนนะครับอ
0: ัน
1: นี้เนี่ยอายุประมาณ 1.8 ล้านปีมาแล้วนะครับประเทศไทยเราเองนะครับเราก็มีการพบหลักฐานชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะนะครับของมนุษย์ในสายพันธุ์นี้นะครับโฮโมอีเล็กตัส
0: อ
1: ันนี้เราพบที่บริเวณหาดปูได้นะครับอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอายุประมาณ 400,000 ปีนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ลำปางเนาะก็จะเห็นมีรูปปั้นอนุสาวรีย์นะครับเราก็เรียกกันสั้นๆว่ามนุษย์ลำปางครับก็คือเป็นมนุษย์ที่น่าจะเป็นหลักฐานของสายพันธุ์มนุษย์ที่เก่าที่สุดที่เราพบในประเทศไทยนะครับก็ประมาณ 400,000 ปีมาแล้วนะครับที่ลำปางครับ
0: ค่ะ
1: มีรูปปั้นของรูปคนที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเราชัดเจนนะครับยังเป็นแบบหลังโค้งๆหน่อยแต่ว่ามันยังไม่เป็นแบบลักษณะของลิงนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็คือจะเป็นมนุษย์เกาะคาก็คือมีการพบชิ้นส่วนบริเวณที่เป็นคล้ายๆกับบริเวณหน้าผากเล็กๆสั้นๆนะครับไม่หนามากนะครับแต่ว่ากำหนดอายุได้ประมาณ 400,000 ปีมาแล้ว คือ 500,000 ปีไล่มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยในบริเวณที่ประมาณ 500,000 ถึง 50,000 ปีเนี่ยในบริเวณที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะครับรวมไปทั้งหมู่เกาะนะครับหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับหมู่เกาะบอร์เนียวนะครับเกาะบอร์เนียวชวาสุมาตราเนี่ยเรามีสายพันธุ์มนุษย์เนี่ย

0: ที่เป็นกลุ่มแบบเนี้ยหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เราพบแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นโฮโมเอเล็กตัสที่บอกนะครับแล้วก็มีโฮโมฟอร์เรนซินซิสนะครับที่เป็นมนุษย์แคระนะครับที่เป็นเหมือนมีการค้นพบที่เกาะฟอร์เรสนะครับในอินโดนีเซียอันนี้ก็อายุประมาณ 700,000 ปีแต่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเราแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับสูงประมาณ120เซนนะครับเป็นกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงและกลุ่มนึงเนี่ยก็เพิ่งพบนะครับพบใหม่แต่ว่าพบเฉพาะชิ้นส่วนของกระดูกนิ้วแล้วก็ฟันอ
1: ัน
0: นี้เป็นสายพันธุ์โฮโมลูซอนเนซิสนะครับพบในเขตเกาะถ้ำคันยาวในเขตเกาะลูซอนตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่ประมาณ 500,000 ปีนะครับแล้วก็ลำดับไล่ลงมานะครับราวๆ 50,000 ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาพจะเริ่มชัดเจนแล้วภาพเราชัดเจนหมายความว่าเรามีกลุ่มที่เป็นแบบผู้หลุดมนุษย์ของเราเนี่ยที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนนะครับแบบเราเนี่ยนะครับกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีที่เป็นประเภทถ้ำแล้วก็เพิงผาหินปูนนะครับในไทยเองเนี่ยพบเก่าสุดเนี่ยอายุประมาณ 30,000 ปีนะครับที่แหล่งวารีภาพเขียนสีถ้ำ300ยอดนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นทีมของคุณกัญญิกาเปรมใจนักโบราณคดีจากสำนักสิ่งประกอบที่1ราชบุรีเป็นคนพบเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: กำหนดอายุได้ประมาณ 30,000 ปีก็ถือว่าเป็นคนปัจจุบันที่อายุเก่าที่สุดในประเทศไทยครับนอกนั้นเนี่ยในกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลานี้ก็จะมีการพบหลักฐานเช่นที่เพิงผาบ้านไร่แล้วก็ที่ถ้ำลอดในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็รวมถึงที่หลังบริเวณถ้ำหมอเขียวแล้วก็ถ้ำตาไก่นะครับในเขตภาคใต้ของเราอันนี้จะเป็นพีเรียดแรกนะครับประมาณ 30,000 ปีนะครับโดยที่ถ้าเราไปเข้าชมนะครับในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับมันจะมีห้องก่อนบริษัทนะครับเราก็จะเห็นพวกเครื่องมือหินที่เป็นเครื่องมือหินแบบหินกระเทาะแบบหนาๆหยาบๆนะครับอ
1: ัน
0: นี้แหละครับเป็นเครื่องมือหินที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้คนในสมัยนี้นะครับแล้วก็กลุ่มผู้คนในสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พบในดินแดนประเทศไทยนะครับก็พบกระจายทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามกัมพูชานะครับมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็ไกลไปนะครับค่อนข้างกลับไปไกลถึงราวๆที่ทวีปออสเตรเลียเลยนะคร
1: ับ โอ้ค่ะ
0: โดยลักษณะของกลุ่มเนี่ยประชากรตอนแรกๆที่เขาพบเนี่ยเป็นลักษณะของโครงกระดูกที่เราพบในถ้ำหรือว่าเพิงผาหินปูนนะครับแล้วก็จะมีการฝังศพในท่านอนงอตัวครับนอนงอตัวแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราพบเฉพาะแต่เครื่องมือหินนะครับย
1: ัง
0: ไม่มีการใช้ภาชนะดินเผานะครับอาจจะมีการใช้พวกเครื่องมือหินนะครับกระดูกสัตว์เปลือกหอยไม้แต่ว่าพวกภาชนะดินเผาหรือว่าพวกโลหะเนี่ยยังไม่เริ่มเกิดขึ้นอายุก็ไล่เลียงมาตั้งแต่ประมาณในไทยเองนะครับก็ประมาณ 30,000 ถึงประมาณ 8,000 ปีมาแล้วครับ
1: ค่ะเริ่มไล่ๆขึ้นมาแล้วนะคะอาจารย์เรื่องราวแต่ละอย่างในส่วนของที่อาจารย์บอกเล่าให้เราได้เห็นว่าหลักฐานที่พบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของบรรพชนยังไงบ้างแล้วเขามีเป็นข้อสันนิษฐานออกมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ให้เราได้ศึกษา
0: ครับก็ในกลุ่มของผู้คนนะครับก็มีต้องมีคนตั้งคำถามนะครับว่าโครงกระดูกหรือว่าคนในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับคือในการศึกษาในเชิงของด้านโบราณคดีก็จะมีการศึกษาที่เราเรียกว่าลักษณะทางกายภาพแล้วก็จะมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมโบราณนะครับเราก็พบว่ากลุ่มประชากรเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มประชากรที่มีลักษณะกายภาพคล้ายๆกับกลุ่มออสตราโลปาปวนนะครับหรือว่าคล้ายกับกลุ่มชนพื้นเมืองในออสเตรเลียนะครับถ้าเทียบกับเราก็คืออาจจะเป็นผมหยิกๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กนะครับผิวค่อนข้างคล้ำนะครับคอค่อนข้างสั้นอันนี้คือกลุ่มประชากรกลุ่มแรกที่ย้ายหรือว่าเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็รวมถึงแผ่นดินไทยด้วยแต่ในช่วงประมาณ 4,000 ปีต่อมาหลังจากที่มีคนกลุ่มแรกที่อยู่ตามถ้ำและเพิงผาเนี่ยต้องย้อนกลับไปอย่างนึงว่าในช่วงเวลานั้นนะครับ 500,000 ประมาณ 12,000 ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่สมัยก่อนเราเรียกว่าในทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าสมัยไพลโซตีนนะครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆก็คือยุคน้ำแข็งยุคน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งสลับอบอุ่นแต่ว่าโดยสภาพรวมเนี่ยก็คือยุคน้ำแข็งเนี่ยอากาศมันจะค่อนข้างเย็นและก็หนาวกว่าในปัจจุบันแต่พอประมาณ 12,000 ปีเนี่ยก็เปลี่ยนมาเข้าสู่ในสมัยที่เราเรียกว่าโฮโลซีนหรือว่ายุคอบอุ่นครับในช่วงเวลานี้เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอากาศอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับผู้คนเนี่ยก็ย้ายออกมาจากถ้ำแล้วก็เพิงผาเนี่ยมาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบนะครับเขตที่ราบนะครับถ้าเป็นตามพื้นที่ที่ราบน้อยก็เป็นที่ราบเชิงเขาแต่ถ้าในไทยเองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ราบตามลุ่มแม่น้ำต่างๆ ที่สำคัญในกลุ่มประชากรนี้เนี่ยก็อย่างเช่นนะครับสองที่การค้นพบที่แหล่งพอดีบ้านเก่านะครับในจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งพอดีหนองราชวัฒน์นะครับในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีหรืออย่างกรณีของแหล่งพอดีบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็แหล่งพอดีโคกพนมดีในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นประชากรที่ดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมหรือว่าเริ่มผลิตอาหารเองนะครับจากเดิมเนี่ยในช่วงที่ก่อนหน้าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยประมาณ 30,000 ปีเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หาของป่าล่าสัตว์นะครับแล้วก็สังคมเนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายไปตามภูมิประเทศต่างๆตามช่วงระยะเวลานะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นแต่พอมาตอนในช่วง 12,000 ปีเนี่ยอากาศค่อนข้างอบอุ่นนะครับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ก็เลยมาตั้งรกรากหรือว่าตั้งถิ่นฐานแล้วก็ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาดังนั้นเนี่ยหลักฐานที่เราเจอในกลุ่มนี้นะครับก็คือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝังศพนะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นสุสานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มประชากรนี้เนี่ยก็จะมีการใช้นะครับภาชนะดินเผานะครับมีการใช้ภาชนะเผาแล้วก็มีการรู้จักการเลี้ยงสัตว์นะครับการเพาะปลูกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาในช่วงประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้วนะครับในทางโบราณคดีเนี่ยเราก็เปรียบว่าเป็นเทคโนโลยีในสมัยหินใหม่นะครับหรือว่าเป็นสมัยสังคมเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีการพบกระจายไม่ใช่แค่ในไทยนะครับในพื้นที่อื่นก็มีนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่ากลุ่มประชากรที่มาในกลุ่มนี้เนาะและลอกนี้นะครับเป็นกลุ่มประชากรที่มีลักษณะทางกายภาพอีกแบบนึงไม่เหมือนกับในกลุ่มเดิมที่เคยอยู่อย่างที่บอกนะกลุ่มเดิมเป็นแบบออสตาโลปาปวนที่แบบจะเป็นผมหยิกๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีประชากรที่เป็นผมเหยียดตรงนะครับแล้วก็
1: เริ่มเห็นทรงผมจะเปลี่ยนละจากหยิกแล้วก็เริ่มมาตรงละ
0: ครับแล้วก็ผิวเนี่ยก็น่าจะเป็นผิวคล้ายๆกับผิวสี
1: เหล
0: ืองหรือว่าแดงไม่ได้เป็นผิวดำเหมือนในกลุ่มเดิมนะคร
1: ับ
0: ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเส้นทางการสันนิษฐานข้อสันนิษฐานของนักวิทยาการนักมนุษยกายภาพหรือว่าการศึกษาพันธุกรรมเนี่ยก็บอกว่ามีแนวโน้มนะครับว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับมาจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งในพื้นที่ของจีนตอนใต้แล้วก
1: ็
0: ลงมาในประเทศไทยนะครับโดยอาจจะมีเส้นทางการเคลื่อนย้ายมาหลายเส้นทางแล้วก็มีการอพยพมาหลายๆระลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตามทางลุ่มน้ำนะครับทางลุ่มน้ำสวยวินที่ลงมาก็เข้ามาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยหรือกลุ่มหนึ่งที่ลงมาทางเขตที่ราบลุ่มนะครับลุ่มแม่น้ำดำแดงในเขตเวียดนามแล้วก็ลงมาในเขตที่ราบสูงโคราชนะครับหรืออีกกลุ่มประชากรหนึ่งที่ก็อาจจะมาจากหมู่เกาะนะครับมาจากเกาะบอร์เนียวแล้วก็ย้อนทางขึ้นมาทางคาบสมุทรมาลายูย้อนขึ้นมาทางเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเปรียบเทียบจากรูปแบบวัฒนธรรมนะครับว่ามีประชากรเนี่ยอพยพเข้ามานะครับอีกระลอกหนึ่งในกลุ่มนี้จะพบลักษณะที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นกลุ่มที่มีการตั้งถิ่นฐานถาวรนะครับมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับหลุมเสาที่แสดงถึงการตั้งบ้านเรือนนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งพื้นที่นะครับสำหรับพิธีกรรมการฝังศพ
1: ค่ะ
0: ก็คืออาจจะแบ่งเขตตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการฝังศพรูปแบบการฝังศพที่เราพบเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการฝังศพแบบในท่านอนหงายนะครับเหยียดยาวนะครับจากเดิมที่เป็นท่านอนงอตัวก็เปลี่ยนมาเป็นท่านอนหงายเหยียดยาว
1: ก็เหมือนของปัจจุบันเลยนะคะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถ้าคล้ายๆกับปัจจุบันเลยครับแล้วก็มีการอุทิศภาชนะดินเผาหรือว่าเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับหรือว่าเครื่องมือเนี่ยบางส่วนให้กับโครงกระดูกนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทำจากหินขัดแล้วก็ภาชนะดินเผาแล้วก็เป็นกระดูกสัตว์แล้วก็ไม้นะครับแต่ว่ายังไม่มีการใช้โลหะนะครับอันนี้โลหะก็ยังไม่มานะครับ
1: ค่ะหลักฐานที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องย้อนกลับไปถ้าเป็นก่อนประวัติศาสตร์นี้มีไหมคะอาจารย์ที่แบบว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ย
0: มีครับในกลุ่มก่อนหน้าที่เป็นกลุ่มหาของป่าล่าสัตว์ก็จะมีเครื่องมือหินกระเทาะใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือขวานหินขัดหรืออย่างถ้าเราไปในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะเป็นรูปแบบภาชนะดินเผาแบบที่เป็นหม้อสามขานะครับหม้อสามขาหรืออย่างกรณีของภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยการกดประทับและขูดขีดนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงแบบแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีการตกแต่งนะครับแล้วก็มีการใช้นี่แหละครับภาชนะดินเผาเนื้อดินเนี่ยเพื่อใช้นะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็มีการใช้ในการฝังศพนะครับหรือว่าถ้าไปบางที่เนี่ยบางที่ก็จะมีภาชนะแบบที่เรียกว่าถ้าเป็นหนองชวัดนะครับที่สุพรรณบุรีหรือว่าด่านช้างก็จะเป็นภาชนะที่เรียกว่าภาชนะมีนมภาชนะมีเขานะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีการอุทิศพวกเขาสัตว์ นะครับหรือว่าสัตว์เนี่ยเป็นวัตถุอุทิศหรืออาจจะเป็นอาหารอุทิศให้กับผู้ตายนะครับซึ่งเราสามารถไปชมได้นะครับทั้งกรณีทั้งที่พิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติพระนครนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติบ้านเก่าที่กาญจนบุรีหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติที่บ้านเชียงอุดรธานีนะครับหรือแม้แต่ศูนย์ข้อมูลที่โคกพนมดีจังหวัดชลบุรีก็ยังปรากฏนะครับหลักฐานในกลุ่มนี้ให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็จบจนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บรรพชนก็มอบสิ่งต่างๆทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ล้ำค่าแล้วเนี้ยอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะตั้งแต่เราคุยกันเล่าให้ฟังตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์บรรพชนท้ายนี้มีอะไรอยากฝากในส่วนของสิ่งต่างๆที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะ
0: ครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นตัวอย่าง2ช่วงครับจะมีช่วงนึงจริงๆแล้วก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะมีช่วงสุดท้ายที่เราเรียกว่าช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอันนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าประชากรเนี่ยก็เริ่มจากเดิมในสมัยหินใหม่นะครับที่เริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรเนี่ยก็เริ่มมีการใช้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานโลหกรรมนะครับม
1: ี
0: การใช้โลหะผสมไม่ว่าจะเป็นสำริดที่เป็นทองแดงผสมดีบุกและต่อมาก็คือเหล็กนะมาใช้เป็นเครื่องมือและก็เครื่องประดับในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีความหลากหลายนะครับเฉพาะของภาชนะดินเผาในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยปรากฏขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยจะพบลักษณะหม้อหรือว่ารูปทรงทางวัฒนธรรมรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงที่เรามีการติดต่อแลกเปลี่ยนทางไกลนะครับทางไกลกับเครือข่ายต่างๆเรามีการพบหลักฐานนะครับที่ปกติไม่เคยเจอที่นี่นะครับอย่างเช่นกรณีของลูกปัดนะครับหินเกลือนมณีอย่างพวกอาร์เกตหรือว่าคาร์ดิเลียนนะครับที่มีการหรืออย่างพวกคาร์ดิเลียนที่มีการตกแต่งรูปสิงห์นะครับที่มาจากน่าจะมาจากอินเดียนะครับหรือจะเป็นพวกรูปปัดเป็นต่างหูหินสีเขียวนะครับรูปสัตว์สองหัวนะครับที่เป็นหลักฐานของกลุ่มเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็กองมรดกสมฤทธิ์นะครับที่อาจจะมาจากจีนตอนใต้ในเขตยูนนานหรือว่าในเขตเวียดนามนะครับคือในช่วงเวลานี้จะพบว่ามีการเข้ามาของผู้คนเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเราก็พบความหลากหลายของโบราณวัตถุซึ่งต่อมาเนี่ยชุมชนผู้นี้เนี่ยก็ได้พัฒนาการที่เลยเป็นชุมชนที่เป็นน่าจะเป็นรัฐแรกเริ่มนะครับในช่วงที่เป็นทวารวดีในไทยนะครับหรืออย่างจะเป็นฟูนันในเขตบริเวณปากแม่น้ำโขงนะครับหรืออย่างเป็นเวียดรัฐเวียดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำดำแดงของเวียดนามนะครับคือมันมีรัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีพัฒนาการมากับชุมชนในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนค่อนข้างมากและก็ที่สำคัญในช่วงเวลานี้คือเรารับวัฒนธรรมทางศาสนานะครับแล้วก็ภาษามาจากอินเดียดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มเข้าสู่ในสมัยแรกเริ่มทางประวัติศาสตร์นะครับพร้อมๆกันทีนี้ก็มาตอบคำถามว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงคือในด้านนึงคือเราจะบอกว่าให้รู้ว่าในประเทศไทยเองนะครับเรามีหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายของผู้คนนะครับที่เข้ามาอยู่ในดินแดนไทยครับมีความรู้นะครับมีภูมิปัญญาที่เข้ามาจากหลายที่นะครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่น่าจะทำให้เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้คนเนี่ยบนดินแดนไทยในปัจจุบันนะครับว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีลักษณะแบบนี้คนกลุ่มนี้ถึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นฐานเพื่อทำให้เราเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เกิดความเคารพซึ่งกันและกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีที่มานะครับมันคือที่มาซึ่งเราสามารถย้อนอดีตเข้าไปได้จนถึงตรงยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็คือถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็คงไม่มีเราในวันนี้นะครับ
1: มัน
0: ก็ค
1: ือ
0: เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่ไว้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ครับได้ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับค่ะอันนี้คือภาคผู้ฟังนะคะได้ไปย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างที่อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้อ่ะเขาก็ได้ส่งต่อเป็นรากฐานในทุกมิติที่ทำให้เราคงอยู่นะเราเป็นเราณวันนี้ก็ต้องมีก่อนหน้านู้นเป็นแสนปีหมื่นปีร้อยปีมานะคะแล้วก็พัฒนามาจนถึงจบจนทุกวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะก่อนที่เวลาจะหมดนะคะฝากกันรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลค่ะคุณอย่าลืมส่งจดหมายมานะคะที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการเราวันนี้สบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์ถัดไปเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เร็ว
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนอรุณประดิษฐ์สารจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะพึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อหันเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกการระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกร

0: ย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยางชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
1: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชน

0: กลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100-120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
1: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจ

0: น้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีธาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาที คว้าเหรียญ

0: ทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เย่อ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-2121-10 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิวกุลวุฒิจะไปพบกับอันวี่ฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนาภักดิ์อูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดมากรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลา

0: คมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
2: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้มาท่ามกลางพายุฝนน้ำท่วมหนักในกทม.จังหวัดใกล้เคียงพายุฝนระดับประเทศที่ต้องมาวิเคราะห์คุณวิกรมกรมดิษฐ์กลับจากการไปตระเวนทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งเนี่ยสิงคโปร์

0: โกล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้กลับมาวิ่งตู้มไปเขาใหญ่เลยหนีฝนไปแล้วก็นี่สถานการณ์ล่าสุดต้องไปตรวจกับคุณวิกรมสวัสดีครับเฮียวิกรมครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับเฮียยุนครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่าน
0: คุณชัชชาบอกทุกคลองเต็มหมดทุกคลองแสนแสบเอ่ยนวมินทั้งหมดเต็มหมดฉะนั้นมันไม่มีที่ระบาย
1: อ
0: ันนี้คือปัญหาใหญ่ว่าถ้าคลองมันเต็มเนี่ยมันก็ตั้งรับอย่างเดียวรอฝนอยู่ที่ยังไม่ยังดีว่าไม่มีน้ำเหนือมันหนุนนะยังไม่มียังไม่มีน้ำเหนือถ้ามาหนุนแล้วก็มันก็จะยุ่งกว่านี้อันนี้คือวิกฤตของเมืองหลวงเราเลยนะคุณวิกรม
1: ครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งใช่ไหมข้อหนึ่งผมว่าอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเกิดทายไม่ผิดเนี่ยก็จะประมาณสัก300ตารางกิโลเมตรขึ้นไป อยู่ใน เรียกว่ามันเป็นกระทะแอ่งกระทะ
0: อ
1: ่ะฉะนั้นคำว่าแอ่งกระทะเนี่ยมันจะต้องใช้อากาศเรื่องการระบายน้ำออกแล้วก็การระบายน้ำออกถ้ามันตกมาเยอะขนาดเนี้ยไอ้ปั๊มต่างๆที่ทางกทม.เขาก็ตั้งไว้นะตั้งไม่เยอะเลยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องปั๊มเข้าไปตามคลองต่าง
0: ๆ
1: คราวนี้พอปั๊มเข้าไปในคลองต่างๆเนี่ยไอ้คลองนั้นมันรับไม่ทันละมันก็จะเออเข้าไปตามที่ต่าง
0: ๆใช่
1: ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเอออย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าตอนนี้จะทำยังไงที่จะมีการขับไอ้น้ำทะเลอ่ะออกไปให้มากที่สุดในลุ่มแม่น้ำในตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะตอนนี้ทั้งกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอาศัยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก
0: ใช
1: ่แล้ววันนี้ก็จะต้องมีการเอาไอ้น้ำที่กำลังจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ระบายออกไปคลองเรามีคลองสารพัดคลองที่จะระบายเข้าไปแม่น้ำบางปะกงเอ้ยแม่น้ำท่าจีนเอ่ยหรือพวกคลองพวกนั้นตอนนี้ก็ต้องไปคิดถึงการระบายตอนเหนือของก่อนจะเข้ามากทม.แล้วในกทม.เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเอาน้ำที่กำลังแช่อยู่เนี่ยเอาออกเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะต้องออกไปสู่อ่าวไทยตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดมันเนี่ยเราจะทำยังไงเอ่ยตรงนี้ก็ต้องมีพวกเขาก่อนเราก็เห็นมีเอาเรือใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอามาขับเป็นทอดไปเพื่อให้เกิดการไหลนะฮะของแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นตอนนี้มันฉุกระหุกนะฮะอย่างกับที่กำลังเกิดเนี่ยก็ต้องทำเท่าที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีคนแล้วที่สำคัญก็ต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเฉพาะน้ำเหนือที่จะเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราต้องกระจายน้ำออกไปเป็นก้างปลาอย่างที่เราคุยกันที่เราคุยกันที่เมืองการเนี่ยที่เมืองการเนี่ยมันก้างปลาออกไปต้องทั้งหมดนะแต่น่าจะ7จังหวัดเนี่ยหรือ6จังหวัดเนี่ยแหละก็เท่ากับว่าน้ำในแม่น้ำเรียกว่าแม่กองเนี่ยมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมฮะเพราะมันถูกกระจายออกไปในหลักการเดียวกันเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้พวกประตูน้ำต่างๆที่แม่น้ำเจ้าพระยามีเพื่อระบายออกไปข้างทางที่เป็นก้างปลาเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเปิดให้หมดแล้วก็ปล่อยให้น้ำพวกนั้นออกไปซึ่งการที่น้ำตรงนั้นออกไปเนี่ยก็ต้องไปบริหารตามพวกคลองซอยต่างๆว่าเอาไปให้ไกลที่สุดนะฮะตรงไหนที่ยังแห้งหรือยังไม่ได้น้ำท่วมก็ปล่อยออกไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลดจำนวนน้ำที่จะไหลเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ลดลงแล้วในขณะเดียวกันน้ำที่ตรงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ว่าก็ต้องพยายามดันออกไปสู่ทะเลถ้าเราสามารถที่จะดันออกไปสู่ทะเลได้แล้วเราก็เอาพวกคลองต่างๆในกรุงเทพเนี่ยปั๊มออกไปมันก็คงอาจจะทุเลาไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝนมันตกมาอีกเนี่ยเพราะผมดูท่าตอนนี้มันเงียบเนี่ยน่ากลัว
0: เงียบน
1: ่
0: ากล
1: ั
0: ว
1: เงียบน่ากลัวนะน่ากลัวเพราะว่ามันเท่ากับว่าน้ำในบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะตกมาแบบไม่ไปที่ไหนแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาทั้ง

0: ก็ว่าเมืองการไม่มีปัญหา
1: เออ
0: เออไม่มีปัญหาอย่างทุกอย่างที่เรากำลังคุยกันนี้แม้แต่น้อยวันนี้ฝนจะตกที่เมืองการเนี่ยหนักขนาดอาจจะเป็นสักเท่าไหร่ล่ะ500-800 มิลนะผมว่าตกทั้งจังหวัดเมืองการเนี่ยผมว่าเมืองการเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งเลยนะ
1: แห่
0: ข
1: งหนึ่
0: อง
1: เลย
0: แห่งหนึ่งเลยของโลกคุยโม้หน่อยนะเพราะเป็นคนเมืองการ
1: ใช่ใช่
0: แล้วผมก็เห็นพวกนี้มาตั้งแต่เด็กนะเขาขุดคลองน่ะคลองเนี่ยขุดเนี่ยตัดบ้านผมไปตั้งครึ่งบ้านเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ที่เมืองการก็คือว่าทําไมเอ่ยเขามีปริมาตรผมตอนนี้ไม่ทราบว่าที่เขื่อนเมืองการนี่มันมีน้ําสักเท่าไหร่
1: เดี๋ยวผม
0: แต่
1: จะให้AI เช็คหน่อยสวัสดีครับอาจารย์เอ
2: สวัสดีครับคุณสุธิชัย
1: ผมกำลังคุยกับคุณวิกรมกรม
2: ดิ
1: ษฐ์เรากำลังพูดถึงเมืองกาญจนบุรีเรื่องน้ำท่วมตอนนี้อยากให้เช็คดูว่าเขื่อนที่เมืองกาญจนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีเป็นอย่างไรคุณวิกรมเป็นคนกาญจนบุรีอยากจะอัปเดตกันหน่อยนะต้องเช็คกันหน่อยสิครับแล้วรายงานเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ได้เลยครับขอเช็คก่อนนะครับ
0: ใช่ผมเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเมืองกาญมีเขื่อนอยู่2เขื่อนเขาสามารถที่จะรับน้ำได้คือ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคำถามก็คือว่าณตอนเนี้ยที่เมืองการเนี่ยน้ำมันเต็มแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 26,000 ล้าน
1: อาจารย์เอครับ
0: คิดว่าประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยที่เต็ม
2: ครับถ้ารวม2เขื่อนใหญ่ของการจันทบุรีความจุเต็มอยู่ที่ประมาณ 26,605 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ก็ใช่
2: ตอนนี้รวมกันอยู่ที่ราว89-90%ครับยังไม่เต็มยังมีพื้นที่รับน้ำอีกประมาณ 10% ประมาณนี้ครับ
1: แล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองกาญจนบุรีเป็นยังไงเช้าวันนี้และเมื่อวานกับเช้าวันนี้ครับ
2: คุณสุธิชัยครับ เมื่อวานกาญจนบุรีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนหนักมากมาเช้านี้ทางการขยายเตือนเฝ้าระวังเป็น8อำเภอเลยแนวฝนกำลังขยับมาทางภาคตะวันตกมีความเสี่ยงน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันครับตอนนี้จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
0: ตอนนี้น้ำที่ตกมาท่วมเนี่ยมันตกเข้าไปในท่วมในพื้นที่ที่มันต่ำถูกต้องไหมตกในที่ที่ตรงที่พื้นที่ที่มันต่ำแต่ภาพรวมของเมืองการเนี่ยน้ำเหนือก็คือน้ำจากเขื่อนเนี่ยจะไม่มีที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กองนะถูกต้องไหมเอ่ย
2: ไม่ทั้งหมดครับคุณสุธิชัยน้ำท่วมจากฝนหนักในพื้นที่ต่ำเป็นอีกเรื่องแต่การระบายน้ำจากสองเขื่อนก็มีผลต่อระดับน้ำแม่กองได
0: ้
2: ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ามีการระบายฉุกเฉินจากเขื่อนครับสรุปคือเขื่อนเกี่ยวข้องกับแม่กองแน่นอนแต่ตอนนี้ปัจจัยหลักคือฝนมากกว่าครับ
0: แล้วคลองระบายน้ำพวกที่จะระบายเป็นแบบก้างปลาออกไปจากแม่น้ำแม่กองถ้าเกิดว่ามันมีน้ำลงมาเยอะมันสามารถจะระบายไปสู่อีก6จังหวัดไอ้ตรงนั้นจะช่วยทำให้น้ำในแม่น้ำแม่กองเนี่ยไม่ขึ้นมาท่วมนะทั้งตลอดสายเลยของแม่น้ำใช่ไหมเอ่ย
2: พูดแบบนั้นตรงๆไม่ได้ครับคุณสุธิชัยคลองระบายน้ำแบบก้างปลาช่วยผันน้ำออกไปได้จริงและลดภาระในแม่น้ำแม่กลองได้บางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท่วมตลอดสายพอถ้าน้ำมากพร้อมกับฝนหนักในพื้นที่คลองก็อาจรับไม่ไหวครับดังนั้นผมจะแนะนำให้พูดแบบระวังว่าช่วยแบ่งน้ำรบแรงกดดันได้แต่ไม่รับประกันว่าไม่ท่วมครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าที่เมืองการตกแบบกรุงเทพเนี่ย300 มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะท่วมไม่เอ่ยครับ
2: ผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าเจอฝนระดับ300 มิลในช่วงสั้นๆแบบกรุงเทพความเสี่ยงน้ำท่วมสูงมากแต่จะลดปริ่งแม่กลองหรือเปล่ายังตบฟันธงไม่ได้เพราะต้องดูว่าฝนตกตรงไหนและกินพื้นที่กว้างแค่ไหนถ้าฝนครอบคลุมลุ่มน้ำแคนใหญ่แคนน้อยกว้างขวางน้ำจะลงเร็วขึ้นมากครับ
0: วันนี้ถ้าฝนตกที่จังหวัดกาญทั้งหมดเลย 19,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ย300 มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่ามันจะส่งผลกระทบเช่นอย่างที่เป็นอย่างในกรุงเทพไม่เอ่ย
2: ถ้าเป็น300มิลลิเมตรครอบคลุมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีจริง ปริมาณน้ำจะมหาศาลมาก คิดง่ายๆคือประมา

0: มาณ 5.7 พันล้านลูกบาศก์เมตรแม้ส่วนหนึ่งจะซึมลงดินหรือถูกกักไว้แต่ด้วยสภาพภูเขาและลุ่มน้ำที่รวมน้ำเร็วผลกระทบจะหนักมากและลักษณะต่างจากกรุงเทพเพราะจะมีทั้งน้ำป่าน้ำหลาบและน้ำล้นตลิ่งพร้อมๆกันแบบนั้นจะรุนแรงกว่ามากครับ
1: แต่อย่
0: า
1: คิ
0: ดว่านี่เป็นสถานการณ์สมมติที่ค่อยขั้นสุดโต่งและต้องใช้ความระมัดระวังครับ
1: ก็ต้องให้มันสุดโต่งหน่อยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันจะมีปัญหายังไงวันนี้อาจารย์เอบอกว่าเรามีน้ำที่มีคาปาซิตี้อยู่ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ 2,000 กว่าล้านใช่ไหม 10% เนี่ย
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าฝนตกทั้งจังหวัดเลยเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่บนอ่างและอีกส่วนหนึ่งก็จะตกมาอยู่รอบๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเมืองการเนี่ยมันมีตัวที่จะฝนตกมาตอนเหนือเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่อ่างที่บริเวณนั้นและยังมีมีเขื่อนท่าทุ่งนาก็ดีมีเขื่อนที่ท่าม่วงก็ดีหรือมีพวกคลองระบายน้ำตลอดลงมาเลยเนี่ยตลอดทางมาไปอีก6จังหวัดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงจากการน้ำท่วมจากปัญหาของแม่น้ำแม่กองจะยกตัวขึ้นและจะท่วมเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากในความเห็นผมนะเพราะว่าผมมองว่าการที่มีเขื่อนกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะผมว่าอย่างน้อยก็ 40-50% แล้วก็ยังมีทางพวกคลองก้างปลาที่จะกระจายไปอีก6จังหวัดเนี่ยผมมองว่าแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่ถ้าเกิดฝนตกออกมาเนี่ย300มิลในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเช่นจังหวัดที่อื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะมีเลยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพื้นฐานของที่เมืองการมีในระบบเขื่อนในระบบคลองก้างปลานะแล้วก็ในระบบของการบริหารจัดการของแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดในประเทศนี้และในภูมิภาคนี้ด้วยฉะนั้นผมก็เลยมองว่าที่ผมพูดอย่างเนี้ยก็หมายว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราได้เห็นว่าตอนเนี้ยมันเกิดปัญหาของน้ำท่วมจริงๆเนี่ยที่หนักอย่างนี้แต่เมืองการเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะที่กรุงเทพ
0: ผมขอแย้งตรงจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ระบบแม่กลองมีชั้นป้องกันหลายจริงแต่ถ้าสมมติฝนตก300มิลทั่ว 19,000 ตารางกิโลเมตรนั่นคือปริมาณมหาศาลที่ว่างในเขื่อน 2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรช่วยได้แต่ไม่พอรับทั้งหมดและน้ำจำนวนมากจะตกท้ายเขื่อนที่เคลื่อนกันไว้ไม่ได้แถมคลองชลประทานก็จะรับน้ำฝนในพื้นที่ของตัวเองด้วยดังนั้นผมเห็นด้วยขึ้นหนึ่งว่ามีระบบรับมือที่ดีกว่าหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดขั้วแบบนั้นก็ยังเสี่ยงน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้อยู่ดีเพียงแต่เคลื่อนและโครงข่ายจะช่วยลดความรุนแรงลงได้บางมากครับ
2: แปลว่ายังเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะช่วยได้พอสมควรคุณพิกรมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่ามันต้องช่วยได้มากกว่าพื้นที่อื่นแหละแต่ว่าถ้ามันมาสุดขั้วมันก็ยากใช่ไห
1: ม
0: ใช่ครับคุณสุธิชัยสรุปคือระบบเขื่อนและคลองช่วยลดแรงได้จริงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นแต่ถ้าสถานการณ์สุดขั้วมากเช่นฝนหนักมากทั่วทั้งจังหวัดความเสี่ยงก็ยังสูงอยู
2: ่
0: เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งครับ
2: แต่ความเป็นจริงคือมันจะไม่ตกเท่ากันทั้งจังหวัดหรอกใช่ไหมไอ้300มิลเนี่ยมันก็จะไปลงบางจุดฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันยังแห้งส่วนหนึ่งที่เปียกเยอะแล้วมันก็จะไหลมาเกลี่ยกันได้ไหมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เอ
0: ครับคุณสุธิชัยฝน300มิลเท่ากันทั้งจังหวัดแทบไม่เกิดขึ้นจริงความเป็นจริงมักตกเป็นหย่อมๆบางลุ่มน้ำหนักมากบางแห่งน้อยกว่าจึงยังมีพื้นที่รับน้ำและเวลาหน่วงช่วยเฉลี่ยแรงน้ำได้แต่ยังต้องระวังมากถ้ามันไปตกหนักกระจุกอยู่ในลุ่มน้ำย่อยหรือพื้นที่เขาต้นน้ำสรุปคือคุณวิกรมมองถูกว่าความไม่เท่ากันของฝนช่วยแบ่งความเสี่ยงแต่ต้องจับตาว่าตกตรงไหนและตกนานแค่ไหนครับ
2: ครับผมคิดว่าคุณวิกรมในแง่ practical ในแง่ก่อนเฮ้ยวันนี้มันเห็นปัญหาใหญ่แล้วนะฉะนั้นคุณต้องคิดอะไรที่มันเป็น

0: วินก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณวิก
1: ใช
0: รม
1: ่
0: พูดถึงควิกวินใช่ไหมถ้ามีควิกวินนี่ต้องทำยังไงบ้างอะคุณวิกรม
1: เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปทางอาจารย์เอให้จบก่อนแล้วค่อยมาควิกวินอาจารย์เอช่วยตอบผมหน่อยว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังได้รับผลกระทบอยู่ที่ตอนนี้แล้วก็ทุกปีทุกปีหน้าฝนน้ำท่วมหน้าแล้งน้ำขาดเนี่ยเราไม่พูดถึงโมเดลเมืองการนะอาจารย์เอช่วยเสนอโมเดลอื่นที่ดีกว่าเมืองการมาบริหารมาทำไอ้ตรงนี้ให้พวกเราฟังได้ไหมว่าเอ๊ะมันมีโมเดลอะไรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอันสองที่ลงทุนน้อยกว่ามีไหมลองช่วยบอกมาให้หน่อยเพราะเรามีโมเดลที่ดีเรามีของดีอยู่ในบ้านเราทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่บูว่าเออไอ้ของที่ผมพูดมาเนี่ยมันดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือเปล่าหรืออาจารย์เนี่ยบอกเฮ้ยอาจจะมีไอ้ตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าลองช่วยบอกมาว่ามีโมเดลอะไรที่จะทำให้นะเราไม่ท่วมอย่างทุกวันนี้และก็จะเป็นแบบเมืองการหรือดีกว่าเมืองการมันช่วยบอกมาสักสองสามโมเดลก็ได้ได้ไหมอาจารย์เอ
0: โอเคอาจารย์เอนี่โยนมาแล้วอาจารย์เอ
2: ครับมีครับคุณสุทธิชัยผมจะเสนอสามโมเดลต่างประเทศที่น่าย้ายหยิบมาหนึ่งคือเนเธอร์แลนด์ Room for the River ครับเขายอมเปิดพื้นที่ให้น้ำไปแทนที่จะกั้นอย่างเดียวอันนี้เข้ากับแนวคิดกระจายข้างของคุณวิกรมมากครับสองคือสิงคโปร์ ABC Waters เขาเชื่อมอ่างคลองเมืองให้ทำงานเป็นระบบเดียวช่วยหน่วงระบายน้ำฝนหนักได้ดีสามคือโตเกียวมีอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดยักษ์ไว้รับพีคช่วงสั้นๆครับแต่ละโมเดลก็มีต้นทุนและเงื่อนไขทางภูมิประเทศต่างกันครับทางออกของไทยน่าจะเป็นการผสมหลายเครื่องมือให้เข้ากับภูมิประเทศและสังคมของเราเองครับ
0: ฉะนั้นสามโมเดลเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์โตเกียวของคุณวิกรมบอกเฮ้ยเมืองการนี่แหละสูตรที่เอาทั้ง30มาบวกลบคูณหารแล้วจบที่เมืองการใช่ไหมคุณวิกรม
1: ไม่ใช่
0: นะ
1: วันนี้ไม่ใช่ผมมองว่าเมืองการเนี่ยเป็นระบบที่มองภาพรวมของทั้งประเทศก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อฝนตกแล้วเราสามารถกระจายน้ำไม่ให้มันมาลงมารวมอยู่แล้วเป็นภาระของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือข้อเท็จจริงก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าน้ำวันนี้เนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอช่วยเช็คตัวเลขผมนิดนึงนะผมมองว่าถ้าเรามองว่าถัวเฉลี่ยน้ำที่ตกลงมาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 1,100 มิลลิเมตรทั้งประเทศคูณด้วยพื้นที่ประเทศประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยฝนตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยประมาณ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ข้อที่1ก่อนเราจะทำยังไงให้ไอ้น้ำ 700,000 นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันไม่ลงมาท่วมในที่ราบอันนั้นโจทย์ข้อที่1นะอาจารย์เอลองเอาข้อที่1ไปเช็คดูก่อนซิว่าใช่ไหมตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยนะถูกไม่เอ่ยถ้าถูกแล้วเราจะต้องเอาไอ้น้ำตัวเนี้ยที่มัน 700,000 นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยไม่ให้ลงมาในที่ลุ่มได้อย่างไรให้มากที่สุดใช่ไหมข้อ1
0: ข้อที่1ก่อนอาจารย์เอ
1: ข้อที่1
2: 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่พูดมานั้นมันแม่นมากในระดับภาพใหญ่แต่มีจุดสำคัญครับรายงานของกรมชลประทานชี้ว่าฝนรวมราว 780,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่น้ำท่าที่ไหลจริงมีแค่ประมาณ 200,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่ไหลเข้าเขื่อนใหญ่มีเพียงประมาณ 5.5% เท่านั้น
1: ก็ใช่
2: ดังนั้นหัวใจอาจไม่ใช่เก็บให้หมดแต่ทำให้น้ำฝนมหาศาลนั้นกระจายหน่วงและชะลออยู่ในพื้นที่ต่างๆให้นานที่สุดก่อนจะลงไปรวมกันเป็นก้อนเดียวครับ
1: ภาพที่สองเนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามีเขื่อนอยู่ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยเลยไม่ถึง 70,000 นะลูกล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่ามันแค่ประมาณไม่ถึง 10% ของปริมาตรฝนที่ตกลงมาถูกต้องไหม
0: ใช่ 5.5% ไงเมื่อกี้บอก
2: ครับคุณสุทธิชัยประเด็นเมื่อกี้ที่ผมบอก 5.5% นั้นผมหมายถึงสัดส่วนน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนใน1ปีเทียบกับฝนทั้งหมดไม่ใช่ความจุเขื่อนทั้งหมดครับส่วนสมมุติฐานของคุณวิกรมที่ว่าความจุอ่างรวมทั้งประเทศประมาณ 70,000 ล้านเทียบกับ

0: 700พันล้านในเชิงคณิตศาสตร์คือประมาณ 10% นั่นแหละครับตัวเลขที่คุณวิกรมจับทางได้นี้ใกล้มากครับความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 76,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับฝนทั้งประเทศเรา 700 พันล้านก็ประมาณ 11% ในเชิงขนาดครับดังนั้นภาพที่2ของคุณวิกรมถือว่าถูกในภาพรวมแต่ต้องย้ำครับว่านี่เป็นการเทียบขนาดทางบัญชีไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาฝนทั้งหมดมาเก็บได้จริงครับ
1: วันนี้เอาคร่าวๆแต่เอเราไม่ต้องไปแม่นอย่างกับของนั่นอันที่สองเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมันทำให้เราเห็นสภาพของความสามารถในการที่จะรองรับฝนที่จะตกมาแล้วไม่มันท่วมก่อนข้อหนึ่งจบไปแล้วนะเพราะว่าเราบอกว่าฝนตกมา 700,000 แต่เรามีเขื่อนแค่ 70,000 โอเคถ้าเกิดเราขยายเขื่อนออกไปได้มากสัก 2-3 เท่าแหละอาจารย์เอนะเราบอกว่าเอ้ยมันตก 10% แค่นั้นเก็บได้ 10% 11% แล้วถ้าผมบอกว่าเอาแหละอย่างนั้นเราทำไมไม่ขยายไอ้การที่ไม่ให้น้ำนะมันไหลออกมาและมันเก็บอยู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเอาเป็น 20% ล่ะใช่ไหมถ้าเป็น 20%
2: สร้างเขื่อนเพิ่มเหรอ
1: ใช่เด็กก็ whatever จะเป็นเขื่อนหรือจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็คือไปลดไม่ให้มีน้ำไหลออกมาเหมือนที่เมืองการนะอย่างน้อยสเต็ปแรกเบิ้ลก่อนเอาเป็น 20% ไปทุกต้นน้ำเลยอย่างนี้อาจารย์เอคิดว่าข้อหนึ่งข้อที่สองนะมันจะทำให้ปัญหาของความเสียหายจากการน้ำท่วมในประเทศไทยนี่ลดลงไปแบบเป็นเท่าตัวเลยไหมเอ่ยอาจารย์เ
2: อเชิญอาจารย์เอถ้าเพิ่มความสามารถเขื่อนไปอีกจาก 11% เป็น 20%
0: ครับครับถ้าคิดแบบสมการหยาบจาก 11% ไป 20% เพิ่มความสามารถเก็บหรือหน่วงน้ำอีกประมาณ 63,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผลต่อความเสียหายจะมากแค่ไหนขึ้นกับว่าความสามารถนั้นอยู่ตรงไหนและพร้อมรับน้ำตอนไหนครับไม่ใช่ปริมาตรรวมอย่างเดียวครับถ้าเพิ่มแบบกระจายถูกลุ่มน้ำวางเหนือจุดเสี่ยงและเชื่อมทางระบายให้เป็นระบบผลต่อการลดยอดน้ำพีคจะชัดเจนและลดความเสียหายได้มากครับผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมในทิศทางครับแต่ต้องทำแบบเจาะจงลุ่มน้ำและมีแบบจำลองยืนยันครับ
1: โอเค
2: ผมให้อาจารย์เอทำงานเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เอเป็นคนเช็คข้อมูลไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์เอห้ามมีอคติมีไอเดียอะไรคุณมีอย่างเดียวคุณก็ไปเช็คข้อมูลแล้วก็ตอบตามข้อม
1: ู
2: ล
1: เนี่ยดีมากผมชอบเราจะคุยอย่างนี้นะอีก10ชั่วโมงผมก็ยินดีนะค
2: ุณ
1: ว
2: ิ
1: ชัยได้กลัวอาจารย์เอท่านนั่นเองว่าแกจะเหนื่อยไปหรือเปล่า
2: ไม่มีอาจารย์เอไม่มี24ชั่วโมง
1: ดีดีเดี๋ยวยังไงขอคุยเรื่องนี้ในช่วงที่เราน้ำกำลังท่วม
2: เ
1: พื่อจะได้มาสะท้อนเพื่อจะทำให้คนทำงานเขาได้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการพัฒนาน้ำในประเทศนี้ครับคุณวิชัย
2: แน่นอน
1: นะครับ
2: อาการคุณวิกรมก็ต้องไปประชุมเรื่องอมตะซิตี้แล้วยังไง
1: ผมจะไปแล้วจะไปแล้ว
2: ผมจะไปใจถ้าคุณวิกรมมีข้อมูลส่งเข้ามาอาจารย์เอจะช่วยวิเคราะห์เรื่องอมตะให้ด้วยครับ
1: ดีดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: จ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงิน

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาคิดปาโลรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
2: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟคเตอร์ริ่งสูงสุด180วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงินร้อยละ10ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7.05 ต่อปีผ่อนชำระนาน3ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีใน3ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทั้งนี้จิสดาเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนก็จึงได้มีการจัดประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดในประเด็นนี้กันครับ
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูก

0: รียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านถูกน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการนะครับก็เลยกลายเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีการประกาศออกมาถูกไหมฮะก็อาจจะทําให้ผู้ที่จําเป็นจะต้องไปติดต่อราชการเนี่ยนะครับก็จะไม่สะดวกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับให้รับมือน้ําท่วมพร้อมกับมีการตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันและที่ประชุมนะครับยังกำหนดให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลนะครับจะได้มีการสั่งการระดมจากทุกภาคส่วนนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพบกนะครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นะครับได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับให้เตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับไปฟังเสียงกันครับ
2: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
3: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารที่ถูกต้องครับโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าครับสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนในปี2554เรื่องนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันครับเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันนั้นเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนนั้นสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ

0: ท่านสามารถติดต่อสายด่วนถ้าเป็นพื้นที่กทม.โทร1555ครับถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดท่านโทรปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: นอกจากนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณต้องตกพับไปนะครับ
0: ครับนั่นก็เป็นข้อสั่งการต่างๆนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะหลายคนก็ต้องลุยน้ำครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำบางท่านน้ำลดแล้วต้องทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ว่านะครับสิ่งที่จะตามมานอกจากน้ำท่วมขังแล้วก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาท่านล้างบ้านแล้วน้ำลดแล้วแต่เป็นโรคตามมานี่ต้องป้องกันอย่างไรตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับในสายโฟนอินของเราครับ
1: ครับท่านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมคุณบินครับ
1: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยนะครับอาจจะต้องนำเรียนถามท่านรองอธิบดีครับว่ากลุ่มโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเนี่ยคือกลุ่มโรคใดครับ
2: ครับเราเฝ้าระวังในสองส่วนหลักก่อนในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆก็คือภาวะน้ำท่วมตรงๆที่ผลกระทบต่อชาวบ้านก็คือดูเรื่องการจมน้ำตัวหลักๆเลยการจมน้ำอันที่สองก็คือผลกระทบจากน้ำที่เริ่มแช่แล้วก็คือกรณีที่ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วต่างๆก็มีรายงานเข้ามา กรณีที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็คือ direct injury โดยตรงจากน้ำที่ท่วมนะครับส่วนตัวที่สองที่เรากำลังตามกันอยู่ก็คือผลกระทบหลังจากที่เราสัมผัสน้ำก็เกิดโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อเราก็ดูตัวหลักๆเลยก็คือโรคฉี่หนูที่เรากังวลนะครับโรคไข้ดินที่อาจจะมาหลังจากที่ภาวะน้ำเริ่มลดแล้วนะครับระหว่างที่เราโรคติดต่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกรณีที่มาคนมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์พักพิงซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะมีศูนย์พักพิงจำนวนมากก็เกือบ200 300เกือบ250ศูนย์ละนะครับคนก็เกือบ 5-7,000 คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหาร ที่จะเห็นว่าจากอาหารที่เข้าไปจากน้ำดื่มที่ไม่เหมาะสมที่เข้าไปนะครับรวมถึงโรคที่โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
2: โควิดที่อาจจะมีระบบทางเดินหายใจที่จะติดต่อได้ในศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงไข้ออกพื้นโรคหัดต่างๆก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยก็สิ่งที่คนที่มารวมๆกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนระบบโรคทางเดินหายใจเราก็ต้องตามดูต่อนะครับรวมถึงโรคทางเดินอาหารที่โรคท้องเสียที่เราเห็นนะครับก็คือกลุ่มอหิวาที่พบบ่อยนะครับก็แต่ถ้าข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาโรคทางเดินอาหารมันหายไปจากประเทศไทยพอสมควรเพราะเรามีระบบน้ำดื่มที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดก่อนหน้านี้เราไม่มีน้ำมันน้ำเราต้องทำให้สุกให้ต้มต้องทำกระบวนการปัจจุบันนี้เราแจกน้ำดื่มเป็นน้ำขวดเข้าให้กับระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงก็หายไปครับประมาณนี้ครับ
0: ครับท่านครับอยากให้ข้อแนะนำสักหน่อยมันน่าสนใจหลายประการเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นโรคที่อาจจะเป็นภัยใกล้ตัวทันทีจมน้ำหรือแม้แต่ไฟดูดท่านสามารถแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างไรต้องควรระวังแบบไหนในพื้นที่ครับเพราะว่ามีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่เรื่องจมน้ำกับไฟดูดนี่น่าสนใจมากน่ากังวลพอสมควรครับท่านครับ
2: ครับคือพื้นที่มันต่างกันพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัด

0: ่อนแล้วกันฮะพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนกับคลองเนี่ยมันอยู่ติดกันเราเวลาน้ำมันท่วมเนี่ยเรามักจะสังเกตไม่เห็นว่าขอบตลิ่งมันอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: คลองมันอยู่ตรงไหนเราก็มั่นใจนะว่าเราไปหาปลา
1: ครับ
0: เราก็จะเดินไปตามถนนแหละแต่พอกลางคืนไปมองก็ไม่เห็นแล้วหรือวันนี้น้ำมันขุ่น
1: ครับ
0: มันที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเห็นคิดว่าเป็นพื้นถนนหมดเรียบแต่พอเราพัดลงไปซ้อหรือว่าน้ำคลองที่มันซ้อเข้ามาที่ตลิ่งแล้วมันซุดหายไปที่เราเคยเดินประจำ
1: ครับ
0: มันก็พัดตกลงไปก็เกิดมันหมุนน้ำข้างล่างมันดูนิ่งๆแต่มันหมุนเร็วแรงข้างล่างคนก็ถูกน้ำพัดไปก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นข้อแนะนำในต่างจังหวัดก่อนเรื่องถนนหนทางการเดินทางระหว่างศูนย์พักพิงกับระหว่างพื้นที่ผมไม่แนะนำให้เดินทางในช่วงกลางคืน
1: ครับ
0: นะครับต่อให้มั่นใจขนาดไหนนะครับก็ไม่แนะนำเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นถนนมันก็อาจจะมีถนนแหว่ง
1: ๆ
0: ที่เกิดจากการซ้อร่องที่ผ่านมาหรือเรามองไม่เห็นและไม่รู้แหละไอ้ที่เห็นนิ่งๆก็คิดว่าเป็นถนนก็กลายเป็นคลองก็ไปตกแล้วก็เสียชีวิตดังนั้นระหว่างเดินทางกลางคืนไม่แนะนำตอนที่สองถ้าเดินทางนะครับก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตง่ายๆนะครับก็คือแกลอนก็ได
1: ้
0: ขวดน้ำพันซีซีที่เราเห็นขวดขนาดใหญ่ที่เราใส่น้ำดื่มที่ขวดใหญ่ๆหน่อยนึงถือไปสัก2ขวดก็มัดผูกมัดหัวขวดตรงที่มันหมุนๆฝามันตรงจุดนี้ฮะเอาเชือกผูกด้วยกัน2อันก็คล้องคอไปหน่อยนึงม
1: ัน
0: ก็จะช่วยเซฟชีวิตได้เยอะเลยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนถ้าต่างจังหวัดถ้าต้องเดินทางนะครับแล้วก็อย่ามั่นใจนักนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไปหาปลาในการจับปลาก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีเรือก็ไม่แนะนำให้เดินลุยไปเพื่อไปหาปลาตรงๆนะครับ
1: ครับ
0: ในพื้นที่ในเมืองพื้นที่ในเมืองเนี่ยผมว่าความเสี่ยงในการที่จะจมน้ำค่อนข้างน้อยนะครับก็ถ้าเราออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะครับแต่ต้องกลับเข้าไปมันก็อาจจะมีฝาท่อฝาระบายน้ำก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ไม่มั่นใจก็มีไม้สักอันนึงใช้เป็นตัวนำตัวไกด์เดินไปข้างหน้านิดหนึ่งอันไหนไม่มั่นใจว่ามันใช่ท่อน้ำท่อระบายน้ำหรือว่าเป็นน้ำท่วมขังตามปกตินี่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็ตามถ้ามันมีพาหะช่วยนำทางได้รถยกสูงได้ความเสี่ยงพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับเรื่องจมน้ำ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องไฟฟ้าช็อตนี่สิ่งสำคัญมากๆเลยฮะก็ช่วงนี้มันน้ำมันท่วมข้างล่างข้างบนยังเปิดไฟได้อยู
1: ่
0: ก็ประเด็นปัญหาก็ปิดสวิตช์ได้ก็ต้องปิดนะฮะก
1: ็
0: คือถ้าสวิตช์ไฟฟ้าคัทเอาท์ที่มันลงข้างล่างแยกข้างบนได้ให้สับออกมาก่อนแล้วก็เดินลงมาถ้าสังเกตเห็นคนในบ้านสังเกตคนในบ้านถ้ายืนอยู่นิ่งๆแล้วก็แช่น้ำอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าไปถามตะโกนถามก่อนว่าตกลงมันเป็นอะไรนะครับว่าถ้ามันนิ่งก็ไม่พูดไม่จาด้วยก็อยากเข้าไปหาเข้าไปช่วยเพราะวิธีการก็ใช้ไม้ยาวๆที่มันไม่นำไฟฟ้านะครับใช้เชือกใช้ผ้าแห้งต่างๆคล้องแล้วก็ดึงเขาออกมาจากพื้นที่โยนเข้าไปจัดการวิธีนี้ก็จะเซฟนะครับไม่งั้นเราจะเห็นคนหนึ่งไฟฟ้ารั่วข้างทางแล้วลงไปช่วยวิ่งเข้าไปไม่ถึงไหนน้ำมันก็ท่วมด้วยก็ช็อตตามกันไปแล้วก็เสียชีวิตกันที่ผ่านมาประสบการณ์ก็มี1แล้วก็มี2มี3พอไปช่วยกันก็คือปัญหานะครับถ้าไม่มั่นใจเรียกแล้วไม่ขานอยู่บนสายไฟคิดว่าใกล้ๆปลั๊กไฟมีความเสี่ยงท่านต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเขาออกมาจากพื้นที่ตรงจุดนั้นครับ
2: ครับนั่นคือวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าการปฐมพยาบาลนะครับกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมนั่นเองแต่ช่วงนี้ครับหลายบ้านหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลับเข้าบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านนะครับดังนั้นพอเกิดลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องระวังโรคอะไรบ้างครับ
0: คือน้ำช่วงที่น้ำมันลดลงเนี่ยเราทำความสะอาดเนี่ยมันก็เกิดประเด็นใหญ่ๆที่เราห่วงก็คือโรคฉี่หนูหรือเล็บตัวสไปโรซิสนะครับกรณีที่2ก็คือโรคไข้ดินไข้ดินก็คือเมลิออยด์โดซิสนะครับตัวที่3ก็คือตัวกลุ่มของบาดทะยักนะเนาะครับทั้งหมดนี้ทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่แผล
1: ครับ
0: ความเสี่ยงของการที่เพิ่มความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่แผลที่เท้าแผลที่มือแล้วก็ไปปนเปื้อนกับดินดังนั้นสิ่งสำคัญคือถ้าไม่เกิดแผลเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อมันก็ลดลงนะครับลดลงนะครับลดลงมันก็ไม่ใช่หายทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าปลอดภัยทั้งหมดถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงต่างๆก็ลดลง

0: เฉพาะถุงมือรองเท้าต่างๆในการที่จะทำความสะอาดนะครับเป็นแผลท่านต้องเข้าไปประเมินสังเกตอาการถ้าท่านฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ไปกระตุ้นสักเข็มหนึ่งถ้าเป็นแผลก็ไปที่โรงพยาบาลก็แวะเข้าไปฉีดนะครับถ้าแผลมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการไข้ขึ้นสูงนะครับตาเหลืองตัวเหลืองขึ้นมาอาการไข้ไม่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากภาวะที่อาจจะเป็นทั้งฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสหรือว่าไข้ดินที่เป็นเรียกว่าเมลิออยโดซิสเองก็เป็นประเด็นหลักที่เราต้องระมัดระวังนะครับ
1: ครับอยากสอบถามเพิ่มเติมท่านรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอาหารการกินต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยปั๊กไฟตู้เย็นถอดออกแล้วแต่อาหารยังอยู่ในตู้เย็นค้างไว้อยู่ 2-3 วันเอามารับประทานหรือบางคนนะครับข้าวสารเนี่ยแช่น้ำแล้วปรากฏว่าเอาข้าวสารไปหุงต่อได้ไหมหรือว่าต้องไปทำยังไงก่อนมันมีเรื่องของสุขอนามัยในการรับประทานอาหารด้วยครับอยากฝากเรื่องนี้เป็นสำคัญหน่อยครับท่านรองครับ
0: ครับผมถ้าอาหารมันผ่านระยะเวลาหนึ่งคิดว่ามันเสียเนี่ยครับผมว่ายังไงก็ไม่ควรมาบริโภคครับมันก็เกิดผลกระทบแล้วภาวะที่น้ำมันท่วมอยู
1: ่
0: กับภาวะหิวก็ผมว่าถ้าเกิดผลกระทบจากภาวะท้องเสียอาหารเป็นพิษมันจะซ้ำเติมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็ไม่แนะนำนะครับผมเชื่อว่าในจุดที่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารเนี่ยภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนเนี่ยโดยเฉพาะเข้ากล่องต่างๆในการดำเนินการเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าถึงถ้าไม่เข้าถึงจริงๆท่านเลือกให้ดีแล้วกันนะครับถ้ามันเริ่มมีการเสียท่านก็ทิ้งนะครับท่านโทรศัพท์มันยังใช้ได้อยู่ทั้งประเทศไทยก็โทรตามโทรขอความช่วยเหลือในแต่ละจุดนะครับรู้จักใครท่านก็โทรฮะโดยเฉพาะหัวหน้าหมู่บ้านในชุมชนต่างๆโทรบอกยังไม่ได้ข้าวเลยข้าวไม่พอนะครับในของตู้เย็นไม่มีท่านโทรหาครับยังไงปัจจุบันนี้มันโทรศัพท์มันง่ายแล้วก็สัญญาณมันก็ดีท่านใช้โทรตามเอาดีกว่าเสียงที่จะบริโภคในสิ่งที่มันของเสียนะครับส่วนข้าวสารถ้าถามผมนะครับข้าวสารจริงๆถ้ามันแช่แล้วมันจะไม่มีลักษณะของการเสียนะ
1: ครับ
0: ดูแล้วมันไม่เสียแล้วปกติก็มันถูกแช่น้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็สามารถทำให้แห้งแล้วก็มาดำเนินการได้แต่ยังไงก็ตามถ้ามันเริ่มขึ้นราขึ้นเริ่มมีการกลิ่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ผมแนะนำว่าก็ไม่ควรบริโภคมันก็เกิดมีความเสี่ยงอะเสี่ยงแล้วมันป่วยขึ้นมาไปหาโรงพยาบาลในภาวะแบบนี้มันเข้าถึงระบบโรงพยาบาลหน่วยรักษามันก็ลำบากด้วยโรงพยาบาลเองก็สูงน้ำท่วมด้วยจำนวนบุคลากรก็มีจำกัดด้วยก็ไม่ป่วยซะยังดีกว่านะครับเชื่อผมว่าก็เชื่อว่าระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะพอนะครับน่าจะพอถ้าไม่พอท่านโทรศัพท์โทรประสานงานไปยังหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับก็มีของให้กินนะครับโรงพยาบาลก็มีข้าวมีสิ่งต่างๆไปโทรประสานงานที่โรงพยาบาลก็มีหน่วยงานสนับสนุนเรื่องอาหารอยู่เหมือนกันด้วยส่วนหนึ่งครับ
1: ครับผมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความรู้แหมฟังง่ายประชาชนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้เลยนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมคร
2: ับสวัสดีครับนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ท่านได้มองเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นทั้งคนในต่างจังหวัดแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ของในเมืองด้วยนะครับงั้นก็ต้องฝากไว้สำหรับเรื่องที่ถ้าไปเจอพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่บอกว่าโอ้เราไปกันทุกวันพื้นที่ที่เราไปหาปลาพื้นที่เราสัญจรทุกวันก็รู้อยู่ว่าตรงนี้มันน่าจะมี
1: มันเป็นบึงเป็นแอ่งเป็นคลอง
2: แต่พอน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันเป็นผืนน้ำเดียวกันดังนั้นตรงนี้อันตรายและที่สำคัญตรงจุดนั้นน่ะจากเดิมที่อาจจะไม่ลึกแล้วอาจจะแบบว่าไม่เป็นอะไรมากแต่พอเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้เกิดน้ำวนอาจจะจมน้ำได้ส่วนกรณีที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยโอ้เราก็เห็นอยู่หลายรายนะวันนี้นะครับดังนั้นก็อย่างที่ท่านได้แนะนำว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะเรียกหรือใช้เนี่ยครับพวกไม้แห้งเชือกผ้าเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
1: ครับก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคนะครับ
2: ครับ
1: อีกเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับหากท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยให้ท่านใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้หรืออะไรเหล่านี้นะครับสามารถออนไลน์ได้สามารถใช้บริการผ่าน LINE ID@clinicนะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปนะครับหมอดีแอปทั้งชาว

0: กรุงเทพปริมณฑลใช้ได้หมดพร้อมๆกันนะครับสิทธิบัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ว่าหากเจ็บป่วยเล็กน้อยครับท่านไม่จำเป็นท่านต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลครับท่านสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับก็จะช่วยโรงพยาบาลได้ด้วยแล้วก็ท่านก็ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยส่วนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บต่างๆเจ็บฉุกเฉินป่วยฉุกเฉินนะครับจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมสิทธิ์กับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการครับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านสงสัยประเด็นไหนโทรถามสปสช.ได้1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับส่วนนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหลายชุมชนยังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะครับขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่นะครับหลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาฮาโมสิกรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนนะครับเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจากนั้นครับลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบสิ่งของช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
2: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้ลดทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับหลังจากที่ NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เปิดสายด่วนนะครับแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงเป็นช่องทางออนไลน์รับแจ้งเหตุด้วยทางเราเองได้สามารถประสานรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งต่อประสานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีอยู่เคสนึงนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยก็คือเคสของคุณกบซึ่งท่านเป็นผู้แทนชุมชนหมู่บ้านชัยพฤกษ์ บุตรินนะครับที่ลำลูกกาคลอง2ได้ขอความช่วยเหลือมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำต่างๆเหล่านี้เนื่องจากในหมู่บ้านเองก็มีน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยทีเดียวโทรมาหาเราที่ NBT นะครับทีมงานของเราก็รับเรื่องแล้วก็จะได้พูดคุยกับคุณกบด้วยนะครับและอีกนอกจากนี้นะครับเราก็ต่อสายไปถึงนะครับท่านดร.ธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมือง

0: ลำสามแก้วนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วยเพื่อเข้าประสานให้ความช่วยเหลือตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายกับเราสดๆนะเวลานี้สวัสดีคุณกบสวัสดีคุณดร.ธีรทัศน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: เวทีเราเป็นสื่อกลางให้นะครับเริ่มจากคุณกบก่อนนะครับว่าขอให้คุณกบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดปัญหาอะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะกบเป็นตัวแทนของหมู่บ้านบุษลินที่ซ้อนอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ชัยพฤกษ์บุษลินลำลูกกาคลอง2นะคะ
0: ครับ
2: ทีเนี้ยหมู่บ้านของเราอ่ะเป็นจุดที่ต่ำน้ำเพื่อน้ำท่วมก่อนใครเพื่อนเลยค่ะทีเนี้ยตอนเนี้ยเราจมน้ำอยู่ที่ระดับประมาณ 70-90 เซนอยู่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะ
0: ครับครับ
2: ตอนเนี้ยเราอ่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเช่นอาหารน้ำแล้วก็บางหลายๆคนเนี่ยต้องลุยน้ำออกไปซื้ออาหารก็เริ่มมีปัญหาเรื่องคันเท้าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วอะค่ะ
0: ครับ
2: ทีนี้กบอยากขอความช่วยเหลือจากท่านนายกหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยเรื่องอาหารน้ำแล้วก็เรื่องการสูบน้ำออกให้มันออกไปบ้างก็ยังดีค่ะเพราะตอนนี้ท้ายหมู่บ้านของเราอ่ะต่ำกว่าหมู่บ้านข้างๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านละลินซึ่งน้ำอ่ะจะไหลลงมาเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันรั่วทะลุมาจากกำแพงข้างๆหมู่บ้านด้วยค่ะ
3: ครับคุณกบครับตั้งแต่วันศุกร์จนถึงณวันนี้เนี่ยระดับน้ำที่บอกว่าประมาณสัก 70-90 เซนติเมตรเนี่ยระดับน้ำยังคงที่ไหมครับหรือว่ามีการพร่องลงบ้างแล้วในขณะนี้ครับ
2: วันนี้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: อ๋อครับ
3: ครับเรื่องอาหารการกินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคือได้ทานข้าวกันหรือว่ายังไงฮะตอนนี้ลักษณะของการทานข้าว
0: ใช้ชีวิตยังไงบ้าง
3: ครับ
2: ก็คือเราใช้ชีวิตโดยที่ว่าช่วยเหลือกันเองบางคนก็ฝากคนที่มีรถสูงๆออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีบางคนที่พิมพ์มาในกลุ่มหมู่บ้านของเราว่ามีใครมีน้ำมีอาหารหรือมีทางออกไปซื้อได้ไหมฝากกันซื้อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเดินลุยออกน้ำไปซื้อกันแล้วก็มีคนฝากกบมาแจ้งเรื่องแบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาลุยน้ำบอกไปซื้ออาหารกันนะคะ
3: ครับครับงั้นอาหารที่เราต้องการเนี่ยเป็นลักษณะของอาหารสดหรือว่าอาหารปรุงสุกพร้อมทานฮะ
2: ถ้าใจพูดก็คือถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดีเลยค่ะ
3: ครับเอาละขอเครื่องสูบน้ำขออาหารครับคุณปฏิพัฒน
0: ์ครับท่านดร.ธีรทัศน์ท่านนายกเทศมนตรีลำสามแก้วท่านฟังอยู่ท่านนายกครับท
4: ่
0: านฟังเรียบร้อยรับฟังปัญหาท่านพูดคุยกับลูกบ้านเลยครับว่าลูกชุมชนเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
4: ยินดีครับต้องขออภัยขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่กำลังนำข้าวกล่องแล้วก็น้ำลงไปแจกจ่ายตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3นะครับของตำบลคูคตแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลลำสามแก
0: ้
4: วนะครับเขาเรียกว่าย่านเทียนนนท์นะครับ
0: ครับ
4: ตอนนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะนำข้าวกล่องนะครับซึ่งเป็นอาหารมาบรรเทานะครับให้กับพี่น้องประชาชนและน้ำอีกจำนวนมากอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
4: นะครับคืออย่างเงี้ยเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับว
0: ัน
4: พฤหัสนะครับพฤหัสบดีที่24ตอนกลางคืนพอเช้ามาเนี่ยน้ำในคลองนะครับในคลอง1 2 3 4นะครับซึ่งเป็นคลองที่ส่งน้ำลงไปที่คลองประยุนศักดิ์รังสิตนะครับซึ่งเป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับลงแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงขึ้นมากนะครับในเวลาอันรวดเร็วพอเช้าวันที่25เนี่ยน้ำปริ่มคลองนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับทั้งกองช่างฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลำสามแก
0: ้
4: วนะครับก็ได้ระดมนะครับกำลังลงพื้นที่กันเต็มที่นะเพื่อที่จะไปบล็อกน้ำแล้วก็สูบน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับ จากที่เราตั้งไว้นะทุกชุมชนแล้วนะครับ70ชุมชนด้วยกันมีประชากร 66,000 คนนะคร
0: ับ
4: มีจำนวนครัวเรือน 34,000 ครัวเรือน
0: ครับ
3: ครับ
4: ทางเทศบาลลำสำแก้วนะนายกเทศมนตรีทีมงานนะครับข้าราชการคณะส่วนทั้งหลายเนี่ยเราทำงานกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: ครับ
4: นะครับกรณีของคุณกบนะครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุษลินบุษลินเนี่ยเขาซ้อนอยู่ในหมู่บ้านชัยพฤกษ
0: ์ครับ
4: ซึ่งอยู่ด้านนอกเพราะนั้นบุษลินเขาก่อสร้างมานาน
0: ครับ
4: นะครับก็คือเป็นชุมชนที่เก่าแก่พอสมควร
0: ครับ
4: เพราะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่มันเป็นทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งรังสิตเป็นที่นา
0: ครับ
4: นะครับเมื่อสร้างบ้านก่อนเคลื่อนเนี่ยนะครับพอชุมชน

0: เหตุที่ที่เหนือการการคือเหนือกำลังของท้องถิ่นที่จะรับไหวเพราะว่าน้ำล้นตลิ่งมาสูบน้ำออกก็วนเข้าสูบน้ำออกก็วนเข้านะครับหลังจากนั้นมานะครับเราป้องกันไม่ได้แล้วเราก็ยุติการป้องกันไม่ใช่ยุติฮะเราก็ยังหากระสอบทรายนะครับนำทรายมาหลายร้อยคิวเหมือนกันตอนนี้เข้ามาแล้ว30 40พ่วงด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ทยอยมารับกระสอบทรายบ้างส่วนหนึ่งเราก็ส่งนะครับลงพื้นที่บ้างเพื่อป้องกันครับน้ำเข้าบ้าน
1: ครับว่ารถวิ่งท่านนายกทำเต็มที่แล้วคือเราฟังมามันเป็นภัยที่ใหญ่จริงๆแล้วก็
0: ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ครับอยากจะฝากท่านนายกหน่อยกรณีคุณกบ
0: ใช่เรามีคิวที่จะดำน้ำแล้วก็เข้ากล่องไปบริการนะ
2: คร
0: ับกบนะพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
2: ครับ
0: ท่านนะครับ
1: ครับเดี๋ยวท่านนายกก็จะนำทีมไปเยี่ยมนะครับอาจจะมีเข้ากล่องไปติดไม้ติดมือเอาไปฝากชาวบ้านทุกจุดนั่นแหละจะพยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับท่านนายกอยากจะมีเรื่องเพิ่มเติมขอไปถึงส่วนกลางเพราะประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วตรงไหนเครื่องสูบน้ำต้องการอีกกี่เครื่องหรือแม้แต่คนทำครัวทำกับข้าวนี่พอกันไหมนะครับฝากตรงนี้ได้เลยนะครับ
0: คือต้องการสิ่งแรกก็คือต้องการให้ทางชลประทานรังสิตใต
2: ้
0: ชลประทานที่11นะครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้พร่องน้ำออกจากพื้นที่นะครับของระพีพัดกรองหกวาสายล่างคลองรังสิตประยูนศักดิ์ถ้าว่าท่านพร่องน้ำในคลองลงให้แล้วคันตลิ่งนะครับพ้นน้ำได้เนี่ยผมว่าศักยภาพของท้องถิ่นทุกแห่งสามารถที่จะสูบน้ำออกจากชุมชนของพี่น้องประชาชนได
2: ้
0: วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วครับเกิดดวงจันทร์ก็คาดว่าฝนน่าจะไม่มีพรุ่งนี้เช้านะครับน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆผมว่าไม่เกินอีก 2-3 วันนะครับก็จะสามารถพร่องน้ำนะครับตามชุมชนต่างๆได้อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเกิดความเสียหายมากนะครับขยะนะครับในบ้านของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับมีมากมายนะก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแลนะครับแก้ไขแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูรวมถึงการเยียวยาจากป้องกันภัยนะครับ
2: ครับ
0: ที่จะเดินดันให้เราในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัตินะครับ
2: ครับท่านนายกครับ
0: งั้นที่ต้องการมากที่สุดก็คือให้พ่องน้ำให้ครับ
2: ครับท่านนายกครับงั้นในเคสของ
0: ใหญ่ให
2: ้เคสของคุณกบที่โทรร้องเรียนเข้ามาเรื่องของระดับน้ำที่ยังสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารหลังจากนี้ไปท่านนายกจะดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรครับบอกให้คุณกบได้สบายใจหน่อยฮะ
0: น้ำตอนนี้ทรงแล้วครับแล้วก็ลดลงนิดหน่อยจากว่าฝนหยุดตกเพราะว่าชลประทานเขาก็สูบให้ต่อเนื่องอยู
2: ่
0: ทีนี้เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยของชัยพฤกษ์บุตรินนะครับเรามีคิววันพรุ่งนี
2: ้
0: นะครับในภาคเช้าอย่างแน่นอนครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นก็อยากให้คุณกบได้มาต้อนรับเรานะครับ
2: คุณกบ
0: เข้าไปก็ยากนะครับทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะลด
3: ขึ้นมากค่ะท่านนายก
0: แต่ยังไงคุณกบก็โทรหาผมได้นะครับ081-812-7889ครับ
2: ครับคุณกบ
0: 812-7889ครับ
2: คุณกบฟังแบบนี้เป็นไงสบายใจขึ้นไหมครับ
3: ก็สบายใจขึ้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอท่านนายกจะขอท
0: ่
3: านช่วยกำชับอีกครั้งเรื่องการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านด้วยค่ะ
0: 0812-7889
1: จดเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับจะได้ประสานงานกันนะครับถ้าเจอกันแล้วมีคลิปมีรูปส่งมาที่ NBT ได้นะครับเดี๋ยวเราออกอากาศให้อีกครับ
3: ขอบคุณมากนะครับ
1: ส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากที่ต้อนร
2: ับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับ เราก็ให้ผู้ที่ประสบเหตุกับผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงได้มาคุยกันออกการสดๆแบบนี้แหละครับ นี่คือหน้าที่ของเรา NBT นะครับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้อย่านิ่งนอนใจโทรมาให้เป็นภาระของเรานะครับในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารไปยังภาครัฐนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับเราพร้อมช่วยเหลือทุกเคสนะครับมาดูข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามจะ ถานการณ์อุทกภัยนะครับเน้นย้ำว่าต้องทำงานเป็นทีมนะบูรณาการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกันระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานการประชุมนะครับเกี่ยวข้องกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
2: ครับ
1: รวม

0: ถึงภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครนะครับโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมให้แจ้งมายังกรมเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆนะครับทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พร้อมกับกำชับนะครับให้ระดมสรรพกำลังต่างนะครับทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมไปถึงมีการจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกครับตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยทั้งนี้นะครับปัจจุบันเองก็มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดมีอีสานด้วยก็อยู่ที่บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์นะครับรวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022ในพื้นที่กทม50เขตด้วยนะครับ
0: ครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับกับท่านบัญชาชวรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับท่านผมครับ
0: ครับ
2: บินคุณอ๊อฟครับ
0: ครับผมท่านผู้ว่าครับตอนนี้อยากจะให้ท่านได้อัปเดตสถานการณ์เอาล่าสุดเลยครับตอนนี้ที่สระบุรีสถานการณ์ของน้ำล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดของสระบุรีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ารับผลกระทบตั้งแต่วันที่24กันยายน2569มานะครับ
0: ครับ
2: ณขณะนี้เนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง13อำเภอครับผมครับ
0: ครับ
2: 10ตำบล337หมู่บ้าน 2,769 ครัวเรือนแล้วก็ประมาณ 8,060 คนนะครับ
0: ครับ
2: สถานการณ์โดยรวมณขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เฝ้าระวังในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการระบายนะครับในพื้นที่ที่รับผลกระทบณปัจจุบันก็เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีจุดที่จำเป็นต้องติดตามเป็นพื้นที่เฝ้าฟังระวังพิเศษนะครับในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเนี่ยเราประเมินจากการบริหารจัดการน้ำนะครับทางปริมาณน้ำการระบายน้ำหลักๆของเราก็คือหนึ่งที่แม่น้ำป่าสักนะครับโดยมีการจัดการน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: ณปัจจุบันนี้ประมาณ780ล้านลูกบาศก์เมตรความจุนะครับ 89%
0: ครับ
2: มีการระบายต่อวันในขณะนี้เนี่ยประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องพิจารณาร่วมกับอ่างเก็บน้ำบ้านดงซึ่งอยู่สำหรับแพลวเนี่ยอันนี้ก็น้ำขึ้นมาจากอุทยาน7คดแล้วก็มาลงอ่างเก็บน้ำคลองเพียวแล้วลงสู่แม่น้ำป่าสักณตอนนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำคลองเพียวเนี่ย 100% นะครับแล้วก็จุดที่2ที่เราประเมินก็คือแหล่งน้ำจากคลองไทน่าป่าสักนะครับที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็แยกเข้ามาสู่ประตูมโนรมไทน่าตอนนี้ระบายมาที่210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องขานเข้ามาจากลพบุรีเข้าสู่พื้นที่สระบุรีนะครับแล้วก็ที่ประตูน้ำเริงรางที่บ้านหมอสระบุรีเนี่ยต้องระบายถึงกว่า240ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันเกินเทียบเท่าปี64 65เลยนะครับ
0: ครับ
2: ตัวเนี้ยก็จะไปบรรจบที่แม่น้ำป่าสักที่เขื่อนพระราม6ตัวที่3ที่เราต้องคำนึงถึงคือคลองลพีพัฒน์นะคร
0: ับ
2: อันนี้แยกจากเขื่อนพระราม6ตรงประตูน้ำพระนายตอนนี้ทราบว่าระบายมาทางนี้ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเต็มศักยภาพของตัวคลองลพีพัฒน์เส้นนี้ประมาณ210นะครับ
0: ครับ
2: น้ำก็จะไปลงที่หนองแคแล้วก็ไปวังน้อยยุทธยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับ
0: ครับ
2: ปัจจัยที่2ที่เราเอามาพิจารณาคือณปัจจุบันเนี่ยนะครับฝนเนี่ยสะสมจากวันที่24ถึง27กันยา3วันเนี่ยนะครับเป็น262มิล นะครับ
0: 262
2: มิล นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่

0: ที่สามสี่ตัวเนี่ยนะครับเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็เป็นมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงนี้นะครับก
1: ็
0: คือพื้นที่อำเภอวิหารแดงนะครับที่ตำบลหนองหมูและหนองสวงแล้วก็เจริญธรรมตัวนี้เรารับน้ำจากคลองริพัดหนองแคนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่เจริญธรรมแล้วก็รวมถึงขณะเดียวกันครับน้ำจากวิหารแดงเนี่ยมาจากน้ำจากที่สูงนะครับในเขาลวกจากอำเภอเมืองเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ตัวหนองแคเหมือนกันแล้วก็น้ำจากตำบลเขาเพิ่มบ้านนานครยกก็จะมาทางนี้นะครับมาทางทั้งคลองเรือมาทั้งทางเจริญธรรมก็มาลงที่พื้นที่หนองบูหนองสวงเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับ
0: อำเภอที่2จุดก็คืออำเภอหนองแคนะครับก็รับน้ำอย่างที่นำเรียนตอนต้นจากคลองระพีพัดในขณะเดียวกันก็รับน้ำจากเมืองสระบุรีด้วย
1: ครับ
0: ผ่านมาเข้าสู่คลองสู่ทางหนองแคตรงคลองระพีพัดหลวงของระพีพัดที่หน้าเทศบาลตำบลหนองแค
1: ครับ
0: ตัวนี้น้ำซึ่งนี้ก็จะไปวังน้อย
1: รั
0: ชยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะคร
1: ับ
0: เช่นเดียวกันครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีกอำเภอก็คือบ้านหมอนะครับที่หมู่ที่3และ4ตำบลบางขโมด
1: ครับ
0: แล้วก็หมู่1บ้านครัวอันนี้รับน้ำจากคลองชัยนาทมาศักนะครับขณะเดียวกันก็รับน้ำภายในอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอพุทธบาทนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็สำคัญเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เป็นจุดต่ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าน้ำเข้ามาก็อาจจะมีความเสียหายประมาณ150ครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดที่ยังเฝ้าระวังพิเศษที่ทั้งวิหารแดงหนองแคและบ้านหมอครับ
1: ครับเรื่องของ
0: ความรวม
1: ครับ
0: ผมสรุปความรวมแล้วตอนนี้เราปัจจัยในน้ำท่าหรือตัวระบบเราไม่ห่วงนะครับเราห่วงที่น้ำฝนนะครับซ
1: ึ่
0: งขณะนี้เนี่ยโชคดีหน่อยที่ว่าตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่มีฝนตกนะครับ
1: ครับก
0: ็ถ้าน้ำฝนจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำยากขึ้นยิ่งขึ้น
1: ครับครับครับท่านผู้ว่าครับเรื่องของการเยียวยาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีส่งข่าวมาที่เอ็มบีส่วนกลางได้ขยายผลแล้ววันนี้เห็นท่านผู้ว่าลงไปที่วิหารแดงพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาดแล้วก็ทีมงานด้วยเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่สระบุรีเป็นยังไงบ้างครับในความดูแลของท่านผู้ว่าครับขณะนี้เป็นยังไงครับ
0: ครับการช่วยเหลือเยียวยาจริงๆแล้วเนี่ยภัยสถานภัยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่19นะครับ19กันยาเราเกิดสถานการณ์ที่มุกเหล็กที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็เยียวยาแล้วก็เข้าสู่การประชุมของกชพอกทวจไปนะคร
1: ับ
0: 73ครัวเรือนที่มุกเหล็กได้ครัวเรือนละ 9,000 กว่าบาทก็เสนอส่งที่ไปที่กมพบเรียบแล้วร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ก้อนแรกนะครับที่เกิดสถานการณ์ในช่วงของ19กันยาและ24กันยาที่ผ่านมาที่มุกเหล็กนะครับป
1: ั
0: จจุบันที่มุกเหล็กก็สถานการณ์ที่คลายลงไปเรียบร้อยสำหรับการเยียวยาณขณะนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการสั่งการในเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยชั่วคราวครบทั้ง13อำเภอทั้งหมด235ศูนย์จาก13อำเภอนะครับครอบคลุมทั้ง108อปท.นะครับซึ่งปัจจุบันเราเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้นะครับประมาณที่ใช้อย่างจริงๆตอนนี้4อำเภอนะครับที
1: ่
0: มีผู้มาพักค้างพักพิงนะครับ4อำเภอ6แห่งนะครับเป็นทั้งวัดบ้างโรงเรียนบ้างที่อาตอบ้างนะครับในพื้นที่หนองแควิหารแดงหนองบัวมุกเหล็กคนที่เดิมพักอาศัยอยู่ตรงนี้ก็82คนส่วนการดูแลเยียวยานะคะมีการดูแลเนี่ยทั้งท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับ
1: ขณ
0: ะเดียวกันทางเหล่ากาชาดก็ได้จัดถุงยางชีพนะครับไปช่วยดำเนินการล่าสุดก็ได้รับการประสานงานจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในตัวนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนท่านทราบครับผมครับ
1: ครับเห็นแล้วชื่นใจครับท่านผู้ว่ากับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าประชาชนท่านใดนะครับที่ยังจะต้องการความช่วยเหลืออื่นๆครับอันนี้จะต้องประสานงานไปที่ไหนอย่างไรครับท่านครับ
0: ครับคือเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราอย่างที่บอกนำเรียนไปนะครับอย่างที่ทั้ง108อปท.นะครับ
1: ครับ
0: จากที่ผมได้ทางของผมเองทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประจําการในอำเภอเนี่ยนะที่กำกับดูแลพื้นที่เนี่ยก็พบว่าทั้ง108อปท.เนี่ยสามารถที่ทางประชาชนเดือดร้อนเยียวยาเนี่ยสามารถแจ้งที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นได้เลยครับ
1: ครับ
0: หรือทางที่ทางอำเภอก็ได้ขณะเดียวกันครับ ขณะนี้ก็เราก็เปิดเพิ่มที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็รับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกันนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับผมครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานนะครับทั้งทีมท่านผู้ว่าด้วยทีมท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องชาวสระบุรีด้วยครับขอบคุณท่านมากคร
0: ับขอบคุณครับคุณบินคุณอ๊อฟครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: บัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับ
2: ครับมาดูเรื่องของการเปิดตั้งนะครับศูนย์รับบริจาคสิ่งของกันบ้างนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนแหละนะครับต้องการที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่จำเป็นนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครจึงเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับเช่นเรื่องของอาหารนะครับและอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับนมและอาหารสำหรับเด็กนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นนะครับรวมถึงของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งนะครับจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับหรือจะติดต่อที่0816112878นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เบอร์0954957960 0945512949 0631696949และ0868980856นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการรับบริจาคนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่3เบอร์ดังนี้นะครับ0894461855 0959264555และ0860223778นะครับ
1: ครับก็เป็นความห่วงใยทางกรุงเทพมหานครก็เปิดรับจุดบริจาคต่างๆนะครับซึ่งทาง NBT ของเราที่เปิดสายรับเรื่องเนี่ยก็จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ของทางกทมด้วยว่าจุดไหนต้องการอะไรขาดเหลืออย่างไรเหล่านี้กทมก็จะไปวางแผนถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพอย่างเช่นเทศกิจอย่างเช่นปภ.เหล่านี้ลงไปช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ทำงานเป็นทีมครับ
2: ใช่แล้วฮะ
1: ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการจัดรายการพิเศษของเราเดี๋ยวยังมีต่อนะวันพรุ่งนี้ยังมีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่29ของ NBT เราเนี่ยทำงานกันเต็มที่
2: ใช่แล้ว
1: ครับเชื่อมโยงเครือข่ายกัน
2: ครับช่วงนี้นะครับเวลาของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำหมดลงแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า1,000ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่
6: ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ1,000ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
7: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
1: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐ ยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 น.ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ในปี2554มีพายุเข้าไทยมากถึง5ลูกด้วยกัน
2: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลางค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ

0: นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
0: และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569เป็นขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายน2560เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยจะครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัฐระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอัดนรงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัฐยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงเอสหนึ่งทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
2: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ64460หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติทุกระดับทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสาม

0: ามารถเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางต้องการเลื่อนนัดหมายครับสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันสิริราชคอนเน็กต์กรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสามารถเลื่อนได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์024199801-2นะครับส่วนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28-29 กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
1: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค่ะ
2: หนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองอาจจะว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางกระแหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลมประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลักสี่เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลมประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
3: ้จากเทียบชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
2: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมื่อท้ายเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
4: ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูน้ำออกจากพื้นที่ระดับบาง
2: ถึงว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
1: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอบพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
2: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนแล้วบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งเราคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่ง ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมกเพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตำบลหาดลาดกระบังต่อ
0: ขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีย์ทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะด้านภูมิในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโดยในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะ ขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
5: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันมอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบเรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันเขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
1: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่าการพร่องน้ำในคลองนั้นสามารถทำได้ต่อเมื่อมีแนวเขื่อนกั้นเท่านั้นเพื่อการขุดลอกที่ง่ายขึ้นและป้องกันเรื่องของดินสไลด์ค่ะ
2: หมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะพร่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนก็บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมมันดูเห็นโคลนแล้วก็พร่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองไหนที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้โดยสารอยู่แล้วก็พร่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองไหนที่ไม่มีเรือวิ่งเราก็พร่องต่ำสุดจนอาจไม่ได้เห็นดินเลยเลยในการพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองคลองไหนที่มีเขื่อนที่กันได้เนี่ยเราก็พร่องให้เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีเดี๋ยวว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำพร่องน้ำได้ไม่มากคุณลอกได้ไม่มากก็กรณีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองสายหลักได้ครับ
1: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
2: ไม่อาจจะไม่ยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่าจะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่เราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีที่โซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายๆเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับการทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาจะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
0: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องขอกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องขอกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
1: สลับพักคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัศดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์ EV เปิดกระทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมสารของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลง Black Hole Sun และปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณยักษ์ชาร์เตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
0: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันไปเริ่มที่กัมพูชาค่ะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26,200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้น

0: ปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาฮิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ
1: ปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาฮิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสซาดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตอนออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ powerout.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนโดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเมืองนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 7.5 เท่าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
2: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
2: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ก็มีผลกรีธาครับก็พุทธพลบุญสอนได้เหรียญทองที่2นะครับจากวิ่ง200เมตร
2: เชิญเลยค่ะ
3: ครับ

0: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มมาที่ภูริพลบุญสอนนะครับก็คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยไฮไลท์ก็อยู่ที่กรีธานะครับวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอนล้มกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่7นะครับซึ่งภูริพลออกสตาร์ทได้ดีครับวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโย่เหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิวิสุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
1: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
2: ้ดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
1: เมื่อกี้ 3-4 ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซิมโบวันนี้ครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ออกมองไม่ถูกจริงครับ
2: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความสุ
1: ขก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเตอร์2มากครับพี่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากพี่มาไกลขนาดนี้ก็มาเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
2: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
1: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราได้เลยว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่นี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
0: สำหรับฟิก200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันสันติเปเรราร่มกดสาวจากสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจีรพัฒน์ขานออนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับกลวุฒิวิทิสานะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16-21จากนั้นเกมที่2กลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21-10เสมอกัน1-1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21-13ครับทำให้กลุ่มวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ 12:30 นาทีพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กลุ่มวิทย์การันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับทางด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันซยองไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ส่วนอันซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับ ส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรัตนภักดิ์อูบทองกับเชอริชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21-14ครับไปก็สู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับการแข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชิโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทธิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทธิชาเฉือนชนะ3-2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทธิชาจะไปเจอกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันจำสุนเพลงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5-0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับการตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างวุ่นวิตครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2-3เซตในรายการ ABC Cupผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทูปประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนักครินอินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25-23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสถานครับทีมข่าวกีฬา ABC ที่ไปรายข่าวกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ
3: ปราสาทนางโอย่าหรือว่านางโอย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนางโอย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชาจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหว แต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟแล้วจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอร่ามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ต่อที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพนะครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25-23คะแนนครับทางด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงค์กับการทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43-30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปครับปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสเซนต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2028ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสเซนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกไปอีก1ปีครับฮัสเซนเข้ามารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะนี้ฮัสเซนกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนครับระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4-0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29กันยายนเวลา19:30 น.นัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16:00 น.ส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5ตุลาคมที่เกลาลาบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกวันนี้ครับ
4: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
5: ส่งท้ายเข้าดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
4: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรกและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำ หลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

3วันนี้อยู่คนละฝั่งผู้ที่ประสบภัยทางลาดพร้าวคลองจันทน์บางกะปิลมเกล้าอยู่ฝั่งทนที่บ้านที่หนองแขมฝนก็ตกมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าน้ำในซอยก็ไม่ได้สูงมากเหมือนพื้นที่ที่ขณะนี้ประสบเหตุอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการเข้าไปช่วยกันอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีก็นำบรรดาพลพรรคทั้งหลายก็ตามกันไปทำไมพลพรรคเมื่อก่อนนั้นที่นายกยังไม่ได้เดินทางกลับไม่เข้าไปตั้งแต่แรกๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้เกษียณแล้วก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่มีน้อยนิดของเงินบำนาญว่าเตรียมซื้อเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเตรียมเรือแพยางอาจจะไปขอที่เขามือสองที่พวกนักไปประดำน้ำเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายก็ไปดำฝึกดำน้ำแบบนางเงือกนะฮะนางเงือกเขาไปฝึกมาก็ได้ไปเห็นที่อยู่แถวบางว่าเขามีอุปกรณ์ดำน้ำแท้งแล้วก็เห็นมีแพยางถ้าเขาขายถูกๆก็จะมาขอซื้อแล้วก็ติดเครื่องยนต์เล็กๆเอาไว้แล้วก็หาเงินซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะยังชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวกับเจ้าหมา4ตัวออกไปอพยพหรือว่าถ้าอยู่ได้ก็จะตุนข้าวสารอาหารแห้งหรือจะทำบ้านให้แบบคือทุกวันนี้ก็บ้านของเขาสูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาสร้างเอาไว้ตั้งตอนแรกเขาก็ด่าผมว่าสร้างบ้าบออะไรนั่นมันยากสูงขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างบ้านที่เขาคิดการไกลตั้งแต่สมัยก่อนที่น้ำท่วมปี54ที่เราก็รอดมาโดยที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านในด้านชั้นล่างเลยแม้แต่นิดเดียวจะเคลื่อนไปอีกนิดเดียวแต่รอบบ้านนั้นหมดเลยแล้วก็พี่น้องของคนที่อยู่แถวบ้านทั้งหมดนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกันในขณะนี้ที่คุณผู้ฟังได้ลำบากอยู่ในใช้ชีวิตทั้งคลองจันทั้งแถวเคหะล่มเกล้าซึ่งทางรัฐบาลก็ดำเนินการช่วยนะครับดูแลแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้ำลดทางกทม.ก็ช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วครับก็รู้ก็เหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่ายังไงเนี่ยคือผมก็คาดหวังว่ากูไม่เอากับพวกมึงแล้วล่ะกูลุยกับกูเองดีกว่านะฮะหลายบ้านที่เขาปิดกั้นเขาทำด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ดูแบบอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้สำหรับนะครับในบ้านของเราต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่ามีอีกแน่มาอีกแน่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือเร็วๆนี้ก็ไม่อาจจะประเมินได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมเป็นจรุงสมัยทำหน้าที่กันในชั่วโมงสุดท้ายครับเรามีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำจากสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ข่าวสารด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้น้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวงานของนักวิชาการทำนะครับ0816346452ยังทำหน้าที่กันอยู่แล้วก็บทเพลงที่ให้กับผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้เรายังถือว่าน้อยมากกว่าทั้งที่ผ่านมาที่ทั้งปัวทั้งเชียงรายแล้วก็ที่หาดใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันและอดทนในการเป็นคนที่ประสบชะตากรรมตรงนี้กันไปนะครับน้ำใจไทยครับ

ลูกสาวแห่งโลกเนเน่ก็เดินทางกลับถึงบ้านที่เมืองไทยในสภาพที่เหนื่อยยากเหนื่อยล้าพอสมควรทีเดียวเดินทางไกลจากอเมริกาขอชัยมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วก็ดูแลเธอกันดีๆนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอายุแค่16แต่คว้ารางวัลระดับโลกระดับประเทศชาติขึ้นมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเดินทางฟันฝ่ากันต่อไปสำหรับจะเป็นร็อกสตาร์ของระดับโลกได้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วแต่ในชีวิตในการเดินทางนั้นจะต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปประสบพบเจอกันเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับ Temple of the King ที่เป็นเวอร์ชันที่เน่ได้ได้ดนตรีกันเหมือนสมัยยังหลายปีที่ผ่านมาด้วยฝีไม้ลายมือชะกาดชะกันก็นี่แหละครับเป็นเหมือนยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์กันอีกนะฮะมีหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะพึ่งพาในภาคไหนก็ได้เอาตามที่ทั้งพี่ดีเขียนไว้นิติพงศ์ฮอนนาก็ดีครับในแง่มุมต่างๆแต่ว่าการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีไม้ลายมือแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เธอได้ฝึกฝนร่ำเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ทำให้เราเห็นว่าบ้านของเรานั้นก็มีคนเก่งกันอยู่เยอะอีกมากมายทีเดียวครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้เห็นหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนนี่เขาโพสต์อัลบั้มหนึ่งของเสือธนพลซึ่งปีหน้าถ้าทนดนตรีหลังจากที่ผมก็เสียแล้วยังได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปมาจัดให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็ยินดีครับเมื่อวันที่จัดงานเมื่อช่วงที่ผ่านมากับกิจกรรมสื่อนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทนดนตรีได้มาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีศิลปินคือแท่งมอสแล้วก็ทัทยังทางต่างจังหวัดที่เดินทางมาในวันเมื่อวันศุกร์ก็ถามบอกว่าพี่ทำยังไงถึงมีศิลปินนะฮะมาช่วยงานแล้วก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายโดยราคาที่ทางราชการได้ครับได้ช่วยงบประมาณทางราชการได้เยอะเลยก็แล้วก็อยากจะให้ไปทำที่ต่างจังหวัดกันบ้างเขาก็บอกว่ามีอยู่อย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยที่เริ่มจัดรายการนั้นเรานะครับเราต้องใส่ใจแล้วก็ไปช่วยงานทำไปช่วยงานอะไรบ้างผมก็บอกว่าช่วยทุกอย่างทั้งเมื่อสมัยที่ศิลปินเขาเดินทางมาที่สถานีขอให้เราได้เปิดเพลงให้เปิดแผ่นน้องๆที่เป็นทีม PR ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารของค่ายเพลงสำคัญหลายต่อหลายค่ายเพลงนั้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเชิญมาไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่ว่าเป็นการที่จะให้มีมิตรภาพต่อกันและกันและใส่ใจของศิลปินนั้นโดยเฉพาะศิลปินในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินผมถึงขนาดว่าต้องลงทุนซื้อเพลงของเขาเองหรือไปติดตามผลงานด้วยตนเองแล้วก็เชิญมาออกอากาศกันจนกระทั่งผู้พันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยล่ะครับลูกๆของศิลปินหลายคนเราก็เคยดูแลอยู่หลังเวทีแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายต่อหลายงานด้วยกันที่เราไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของมูลค่าแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ในส่วนของนี้ก็จะได้นำมานะครับนำมาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนกันกับชนบทก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญพี่เสือธนพลมาในปีหน้าถ้าคิวได้กันนะครับเรือลำหนึ่งครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมพิจารุ่งสมัยและทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วคงศักดิ์สายวงศ์เรืองกิจวัฒน์กัญจนันท์วัฒน์วงศ์สว่าง

ันไม่สนุกเพราะว่าที่บ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ถงวัดม่วงซอยเพชรเกษม59เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วตอนหลังเขาถมที่กันเหมือนมันก็เลยเทน้ำมาอยู่ที่บึงที่บ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นบึงรับน้ำแล้วก็บ้านที่ไปอยู่เนี่ยก็จะรับน้ำน้ำท่วมตลอดอยู่ไปได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นห้องนอนที่ผมเหยาะนอนด้วยก็ต้องคอยสูบน้ำดูต่อไม้กระดานโอ้ลังไม้มารองมาลองรองรองแล้วก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องเดียวเนี่ยโอ้โหคนคิดเออสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเต็มท่วมเต็มจะทำยังไงขับถ่ายกันยังไงบางทีต้องไปอาศัยข้างบ้านเขาแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันดีตรงที่ว่าได้น้ำมาใช้แต่มันไม่ดีตรงที่น้ำมันท่วมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรคือเป็นมีแต่บึงมีแต่ป่าถนนหงทามันก็เปรียวงูเงี้ยวเขี้ยวขอเงินเยอะต้องคอยระมัดระวังนะครับผมเคยโดนตะขาบกัดด้วยตอนสมัยก่อนนอนอยู่ข้างล่างที่บ้านเก่าแล้วก็น้ำท่วมนี่ตอนสมัยปีที่ฝนพันปีเนี่ยน้ำท่วมปี18มาอยู่ที่ฝั่งทนในใหม่โอ้โหมันสาหัสสาการจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่วัดเครือวันเข้าของขนของไปที่นั่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับน้องอยู่บ้านกับน้องสาวสองคนแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วก็วิดน้ำสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เครื่องทำมันร้อนนี่ก็ลำบากนะฮะบางทีท่อระบายทั้งไว้มันไปตันทั้งหน้านี่ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็น้ำเต็มมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือสภาพที่เราเคยอยู่ในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางที่ไปขวางทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของคูคลองมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนน้ำท่วมเนี่ยคูคลองน้ำก็ยังถือว่าไม่สกปรกก็ยังมองเห็นยังมีพวกปลากิมปลาคล้ายๆปลากัดอะไรมันปลากิมเนี่ยเยอะแยะเลยพวกปลาหมอนี่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันแทกมาฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันหาน้ำหาที่ใหม่นะครับแล้วก็น้ำก็ยังแบบเป็นธรรมชาตินะฮะไม่ได้แบบน้ำเน่าสกปรกอะไรเงี้ยคนที่ลำบากลุยน้ำไปครึ่งค่อนเอวแล้วก็ไปนะครับไปรับของแจกหรือว่าไปหาข้าวของมาเพื่อจะให้ครอบครัวรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องมาแอะเยียดหาเช้ากินค่ำในภาคเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบที่จะคือมันประสบเหตุเข้าใจอยู่แต่มันแหมมันน่าจะมีอะไรที่มันต้องช่วยนะครับช่วยเตือนให้แบบมันจริงจริงจังๆแล้วก็ต้องแบบภัยพิบัติหรือว่าคือมันคาดการณ์ต้องข้อแฟดของจันที่ผมไปอยู่สมัยก่อนตอนที่น้าเคยใช้ชีวิตที่นั่นที่นั่นเป็นที่ที่รวมคนที่อยู่ทางคือว่าพี่น้องทางคนใต้เนี่ยจะอยู่ทางนั้นเยอะนะฮะทางรามคำแหงทางแฟดของจันแล้วก็เคยไปเพราะว่าน้าเคยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่กับนะครับน้าสาวผมน้องของแม่ผมก็ไปนั่งเรือนะฮะนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไอเรือด่วนเรือเนี่ยของแสนแสบแล้วมันก็ไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปลงเรือขึ้นเรือที่นั่นแล้วก็เข้าไปที่แฟลตของจันที่น้าเคยอยู่คนอยู่เยอะมากก็ยังเคยเห็นว่าตรงนั้นที่เขาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ต่ำหรือแอ่งยังคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน้าถ้าน้ำมันท่วมมันทำไงเขาก็บอกไม่ท่วมหรอกมันอะไรอ่ะเราก็บอกมันใกล้คลองนะบอกว่ามันใกล้คลองแต่มันไม่ติดในน้ำเจ้าพระยาที่ไหนได้มาวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพระเพลงที่ผมจะมาฝากกันในช่วงเวลาของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลังจากนี้แล้วเกษียณแล้วก็เดินทางต่อนะครับทนดนตรีทางวิทยุทำหน้าที่ต่อครับออนทีวีก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับส่วนทนดนตรีไลฟ์ปีหน้าจะมีนะครับมีกิจกรรมกันหรือไม่ก็รอคอยกันถ้ามีศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมาให้กับทนดนตรีอีกเช่นเดิม

สาวสุราษฎร์ขอกำลังใจจากโฮปมาจากสุราษฎร์ธานีผมมอบกำลังใจของคารวานให้ดีกว่านะครับแล้วก็จะปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้พบกันเพียงชั่วโมงเดียวในคืนวันอาทิตย์นะครับผมเป็นจุลรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบถึงควบคุมเสียงตอนนี้เด็กเยาวชนสารใจไทยสุดใต้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่ทั้งการติดตามไปร่วมกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์และพิธีกรในพิธีเปิดโครงการในวันที่1ตุลาคมที่สโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตหลายครอบครัวที่ได้เสียสละแล้วก็มาเป็นครอบครัวประถมทั้ง10จังหวัดในภาคกลางก็คงจะต้องผจญกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะทั้งหนองจอกทั้งเขตแถวๆลาดกระบังนะครับซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันดูว่าท่านครอบครัวประถมที่จะรับเยาวชนเอาไว้ถึงเกือบ20วันจะมีปัญหาในการดูแลครอบครัวอย่างไรบ้างก็ติดตามกันได้นะครับ1เดือนที่เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47 320ในภาคกลางและอีก10020ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลในชายฝั่งทะเลอันดามันก็เตรียมที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในช่วงเวลานี้หลังจากที่เดินทางมาแล้วในช่วงปิดเทอมภาคปิดเทอมใหญ่ของทางการศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ในภาคใต้ได้สงบแล้วก็มีสันติสุขกันต่อไปโดยใช้เรื่องของการให้ความเป็นธรรมและการให้ความเป็นไทยตามที่ท่านอดีตประธานองคมนตรีรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินดาสุรนนท์ได้เคยมอบเอาไว้พร้อมกับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ทำหน้าที่เดินทางไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในเรื่องของการไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ของอุทยานทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างรุนแรงกันมากขึ้นนี้นะครับแล้วก็โครงการ Next Gen Network เยาวชนที่จะได้ช่วยกันสานต่อในเรื่องของมนิธานในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารกันต่อไปคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับใช้คุณใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว9โมงเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำลำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็เดินมาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการประจำลำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานสาธารณีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณกิตติพงศ์พนมสวรรค์มาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความถูกแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เริ่มพูดวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แต่ไลฟ์สดนะทุกวันทั้ง7วันแล้วก็เสาร์อีก3วันรวมทั้งหมดก็สัปดาห์ละ10วันเดือนหนึ่ง4สัปดาห์40วันพูด40ครั้งนะอย่างน้อยนะพูด40ครั้ง ถ้าเกินกว่านั้นก็พิเศษมีอาจจะ45ครั้งเกินกว่านั้นก็มีวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน10เราได้ทำบุญติดต่อกัน2วันคือวันพระ15ค่ำที่ผ่านมาแล้วก็วันรับตายายได้ทำบุญ2วันแต่สำหรับผู้ที่มีศรัทธาปัสสาทะก็ได้ทำบุญทุกวันบุญอะไรธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอาตมาก็พูดทุกวันแสดงทุกวันเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมให้ทำบุญทุกวันอะเมื่อวานไปวัดควรคนเกือบเป็นร้อยอะคนมากทุกวัดเมื่อวานอะลูกหลานอยู่ที่ไหนมาวัดหมดหนาแน่นพระฉันไม่หวัดไม่ไหวทั้งของหวานของข้าวผลไม้ต่างๆก็ได้ไปให้ธรรมะในเรื่องของเปตวัตถุเรื่องในวัฏฏะนั้นมีอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเรื่องวิมานวัตถุว่าด้วยเรื่องของคนทำดีสองเปตวัตถุเรื่องของคนทำไม่ดีแต่ว่าคำว่าเปตะนี่แปลผู้ละโลกนี้ไปแล้วไม่ใช่ว่าญาติของเราจะไปเป็นเปรตทั้งหมดมันไม่ใช่แต่ว่าเปตะนี่คือแปลว่าผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วอะเปตานังอุปกัปปติอันนี้เป็นต้นอะผู้ละโลกนี้ไปแล้วก็เป็นได้ทั้งเทวดาเป็นได้ทั้งเปรตเป็นได้ทั้งสองแหละเพราะนั้นในวัฏฏะสงสารนี้มีอยู่สองประการเท่านั้นหนึ่งเรื่องของคนทำบุญสองเรื่องของคนทำบาปเนี่ยพูดถึงในวัฏฏะมีสองอย่างนี้หรือว่ามีสุขกับทุกข์มีสุขติกับทุกขติมีแค่นี้นะในวัฏฏะนี่ถ้าย่อให้สั้นนะมีแค่นี้เองนอกนั้นก็ถ้าปฏิบัติได้สูงขึ้นไปก็เป็นวิวัฏฏะพ้นจากวัฏฏะเมื่อคืนก็ได้พูดเรื่องตายยายประมาณ20วินาทีแต่ไม่มีใครรู้อาจารย์เนรก็ไม่ได้ฟังมีแม่สาวคนเดียววันนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณวรรณพรของนุ่นมรุนามรถได้อย่างบางคนก็จะมาตายายมาไม่ได้กรุงเทพน้ำท่วมไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่เปิดเขาเห็นข่าวพอดีน้ำท่วมก็น้ำท่วมหลายจังหวัดตอนนี้กรุงเทพก็ท่วมนานนะเพราะมาไอ้ที่ระบายน้ำมันมีน้อยอ่ะ
มันติดไปทั้งหมดถนนทางบ้านเรือนก็คงท่วมหลายวันมาไม่ได้ต้องอยู่แต่บนบ้านรถบางแห่งก็วิ่งไม่ได้รถเล่นไม่ได้รถเล่นไม่ได้ต้องอาศัยรถสูงรถเมล์รถไฟว่าจึงจะไปทำงานได้ฉะนั้นคนที่ติดอยู่ในบ้านไม่มาวัดได้ก็ทำบุญด้วยใจก็แล้วกันทำบุญด้วยใจความธรรมะแม่เกศรธรรมณีก็ว่ามาไม่ได้แสนจะมาแต่ติดน้ำท่วมมาไม่ได้ก็ธรรมดาแหละในโลกนี้มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งสองอย่างเขาเรียกคละคล้าวกันไปไม่มีใครจะสุขอย่างเดียวไม่มีใครจะทุกข์อย่างเดียวเว้นจะทำบาปนั่นแหละทุกอย่างเดียวแต่พอพ้นจากบาปมันก็เป็นสุขวันนี้ก็จะเริ่มต้นของการแสดงเพราะตอนนี้เป็นเทศกาลตายายเทศกาลตายายคือนักปราชญ์ท่านกำหนดไว้15วันหนึ่งวันรับแรมค่ำหนึ่งวันสองก็วันพระเขากำหนด15วันว่าเปรตนี้จะมาจากเปตโลกมาสู่บ้านของตนนี่พระเจ้าแสดงว่ามาสู่บ้านของตนอยู่ที่ตามประตูขวาเรือนหรือทางสามแพร่งสี่แพร่งมาสู่บ้านของตนมาทำไมก็เพื่อจะรับส่วนบุญที่บุตรหลานญาติอุทิศไปให้แต่เนี่ยที่จริงก็มันมาคือมาทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปีถึง15วันมันนี่มันบัญญัติขึ้นเองไม่รู้เคยเป็นคนบัญญัติที่จริงเปรตทำบุญได้ทุกวันเช่นคนล่วงลับไปแล้วเราก็ทำบุญ5วัน5คืน7วัน7คืนเพื่ออุทิศให้เพราะนั้นน่ะทุกวันทำบุญให้ตายายได้ทุกวันแต่นี่เขากำหนด15วันกำหนดกันเองพระเจ้าไม่ได้กระทว่าเปรตมา15วันไม่มีไม่ได้กระทว่าแต่ว่ากันเองตามประเพณีของชาวใต้แต่ว่าเรื่องเปรตนี่มีมาพระองค์ทรงแสดงทั้งหมดกันเท่าไหร่ทั้งหมดกันตั้งแต่กัตถรู้กัตถรู้ก็รู้เรื่องเปรตรู้เรื่องภพภูมิของสัตว์จุติปฏิสนธิจุตูปปาจยานรู้แล้วอะทรงแสดงเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว 45,000 พรรษาแล้วก็หลังจากเสด็จปรินิพพานแล้วก็2569 2569กับ45,000 พรรษาเป็นเท่าไหร่ก็600กว่าแล้ว 2,600 กว่าปีแล้วศาสนาที่บังเกิดขึ้นน่ะฉะนั้นก็เราก็ได้ผ่านชีวิตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ถ้าว่าตามหลักศาสนาแล้วเราผ่านพุทธศาสนามาตั้ง 2,600 กว่าปี600กว่าปีแล้วแต่ว่าเราจะพบพุทธศาสนาทั้ง 2,600 กว่าปีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราได้พบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าประมาทในการทำความดีการทำความดีในเรื่องของเปตวัตถุพระพุทธองค์ได้ยกเขโตปมะวัตถุขึ้นมาแสดงว่าด้วยพระหันเปรียบเหมือนนาพระหันนี่เปรียบเหมือนนานะนาดีพระหันนี่เป็นนาดีไม่ใช่นารกไม่ใช่นาร้างนะพระหันเนี่ยเป็นนาดีไม่ใช่นารกไม่ใช่นาร้างแต่ของเรานะมันไม่ดีนาไม่ดีทั้งรกทั้งร้างมันหวานพืชลงไม่ได้ถ้ารกนารกก็หวานพืชไม่ได้นาร้างก็หวานพืชไม่ได้ต้องถอนหญ้าเอาสิ่งที่รกออกซะก่อนฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นนาของโลก
อนุตตรังปุญญเกตังโลกัตระพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาอื่นยิ่งกว่าพระสงฆ์นี่เป็นนาดีนะเราก็คงจำได้กันเนี่ยมีคำหนึ่งว่าสุเขตาสังโฆสุเขตาพยะติเขตะสัญญิโนสันนิโตสังโฆสุเขตาพยะติเขตะสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายคือพระสงฆ์นี่เป็นนาที่ยิ่งใหญ่กว่านาทั่วไปเป็นนาที่ยิ่งใหญ่กว่านาบุญทั้งหลายนาบุญทั้งหลายมีอยู่ทั้งหลายมากมายแต่พระสงฆ์นี่เป็นสังโฆก็คือพระสงฆ์สุเขตาพยติเขตะสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายทางไลฟ์สดก็มีหลายท่านเนี่ยมีคุณเที่ยงคุณโรพรคุณวรรณพรคุณรูปันนีแล้วก็แม่สาวไม่เห็นอาจารย์เด่นก็คงมาได้แหละมาได้นี่เราได้บุญมากๆเลยอาตมาก็เอาธรรมะที่เจ้าได้ทรงแสดงไว้มาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้สดับเพื่อจะได้เป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นสังโฆนี่แปลว่าสงฆ์นะพระสงฆ์สุเขตาสุแปลว่าดีพระสุแปลว่าดีนาดีเขตาแปลว่านาพระสงฆ์นี่เป็นนาบุญนะพระสงฆ์นี่เป็นนาบุญเรานี่เป็นอะไรเป็นชาวนาแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในนาไม่มีสิทธิ์ในนาเราเป็นชาวนาหว่านพืชในนาที่ดีหว่านพืชในสังโฆสุเขตาสุปแล้วว่าดีถ้าทุกเขตามันไม่ดีนาไม่ดีทุกเขตาแต่ถ้าสุเขตานี่นาดีท่านจึงกล่าวไว้ในไหว้พระตรุษมรในภาคเช้าว่าเราก็จำได้ทุกคนเนี่ยสังโฆสุเขตาพยติเขตะสัญญิโตในต้องเอามาแสดงทุกปีเรื่องเปตวัตถุเนี่ยไม่พลาดนะไอ้เรื่องอื่นนี่เราแสดง11เดือนกว่าแต่เรื่องเปตวัตถุต้องพูดทุกปีเพราะว่าพระเจ้าแสดงไว้แล้วตั้งเรื่องเปรตนี่50กว่าเรื่องอะ50กว่าเรื่องเพราะนั้นเราจะต้องแสดงทุกปีควังทุกปีและจะได้คำสอนนี่ไปเป็นหมันในเรื่องของเปรตทีนี้สุเขตานาดีแต่ถ้าทุกเขตานี่นาไม่ดีนาไม่ดีก็คือนารกนาร้างไม่ได้ทำนาหวานพืชไม่ได้เพราะนั้นเรามีสังโฆสุเขตาแล้วพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายนี่เป็นนาบุญที่ยิ่งใหญ่นะเพราะท่านเป็นเจ้าของนาเราเป็นชาวนาก็หว่านลงในนาที่พระสงฆ์เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของนาให้เป็นต้นนะทีนี้จะมาถึงเรื่องว่าเขโตปวะวัตถุพระองค์ก็ทรงแสดงเริ่มต้นในคาถาแรกเขโตปวะวัตถุนั้นมีอยู่3คาถา12บาทนี่ก็พูดจบหรือไม่จบก็ไม่รู้แต่ว่าในเขโตปวะวัตถุนี่มี3คาถาคาถาละ4บาท3คาถาก็4 3 12ก็ควังดูก็แล้วกันพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าเขตูปมาอรหันโตเขตูปมาอรหันโตเขตูก็คือนาเขตูปมาก็เปรียบอรหันโตนะพระอรหันต์ทั้งหลาย
เปรียบด้วยนาในถ้าแปลอย่างนี้นะ จะนำก่อนพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เปรียบด้วยนานะก็ว่าเขตตูปมาปมาคือเปรียบเขตตูก็คือนาอรหันโตก็คือพระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นเปรตไม่ใช่ไม่มีเขตตูปมาอรหันโตเขตูนี่ไม่ใช่เปรตนะเป็นนาแต่เปตวัตถุนี่เป็นเรื่องของเปรตวัตถุคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะแม้ได้ทักคาถาก็บุญแล้ว4บาทเนี่ยพูดได้หรือเปล่าพูด4บาทไม่พูดมาพูด4บาทวันละ1คาถา4บาทถ้าใครจำได้ก็เป็นบุญอย่างมากเขตูปมาอรหันโตพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งหมดนะพระอรหันต์ทั้งหลายคือใครอ่ะคำว่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือ1พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า3สาวกะพุทธหรือสาวิกานี่เป็นพระอรหันต์3จำพวกนี้1พระพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอรหันตสัมมาพระอรหันต์น่ะอรหันต์ที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าหรือสาวิกาก็ได้จะเป็นภิกษุก็เป็นอรหันต์ภิกษุณีก็เป็นอรหันต์นี่อรหันต์ตามจําพวกนี้ฉะนั้นท่านจึงเอาว่าเขตตูปมาอรหันโตพระอรหันต์เปรียบด้วยนานี่เรามีนานะหรือว่าแม้แต่พระสองสมมุติที่เป็นลูกชาวบ้านบวช ด้วยมีศรัทธาออกบวชจากเรือนน่ะแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ก็ถือว่าท่านเป็นนาของเราหวานลงไปเลยจะเป็นนารกหรือนาแต่ว่าเราเห็นว่านามันไม่รกก็เราจึงหวานน่ะถ้านารกก็เราคงไม่หวานน่ะถ้ารู้ว่าพระทุศีลพระอาบัติหนักขาดจากความเป็นพระเราก็ไม่มันหวานไม่ลงอ่ะเพราะมันรกมันหวานไม่ลงอ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นก็หวานไปไม่รู้ว่าองค์นี้จะมีอาบัติหนักมีโทษถึงกับขั้นที่ขาดจากความเป็นพระเยอะแยะไปมีที่รู้อยู่ที่ไม่รู้ก็มีถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ชาวบ้านแต่บางทีพระด้วยกันก็รู้ว่าคนนี้ยังเป็นพระอยู่หรือขาดจากความเป็นพระแต่ว่าเราไม่รู้ก็ทำไปได้บุญทั้งนั้นแหละก็นึกถึงว่าทักษิณาทานบางอย่างบ่อยถูกขวายตายกแต่ไม่บ่อยถูกขวายปฏิฆาออกต้องยึดหลักทักษิณาวิสุทธิเราก็ได้บุญนะได้บุญอย่าว่าแต่พระสงฆ์เลยแม้แต่โคตรภูสงฆ์ที่มีผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดพันคอนิมนต์เชิญมารับสังฆทานอุทิศเป็นให้สงฆ์ยังได้บุญนับไม่ถ้วนนะนี่ขนาดไม่มีเป็นองค์นะได้บุญนับไม่ถ้วนนะหรือว่าเหมือนพ่อค้าถูกคลื่นลมเรือแตกเรืออับปางหรือว่าต้องไปอาศัยเกาะอยู่ในเรือนั้นมีอุบาสกมีศีลคนหนึ่งก็อยู่ในเรือนั้นด้วยแล้วก็พวกพ่อค้าทางเรือพ่อค้าเรือจำเปาพอคลื่นลมมาไม่ก็อาศัยเกาะหรือบางทีก็เรือแตกก็ต้องว่ายน้ำไปถูกเกาะพอไปพบเปรตข้าวเขาเรียกเวมานิกเปรตอยู่ในเกาะนั้นหันหลังให้ผมยาวนี่ถึงส้นเลยนะถึงเท้าเลยผมยาวแต่หันหลังให้พวกพ่อค้าที่ไปค้าขายแหละไม่มีผ้านุ่งอ่ะเพราะนั้นเราต้องปล่อยรับตายายส่งตายายต้องเอาผ้าไปด้วยนะหรือจะถอนที่วัดของพระก็ได้ถอนเอาแล้วมาทำบุญกับผ้าด้วย
ให้เครื่องนุ่งห่มให้อาหารให้เสนาสนะให้ยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เราก็ต้องทำให้ครบเพราะว่าพืชนี่ต้องให้มีครบเพราะว่าเมื่อมีนาแล้วใครเป็นผู้หว่านพืชนะก็ทายกากัดสะกูปมาทายกากัดสะกูปมาทายกทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายกนี่เหมือนชาวนานะทายกาทายกผู้ให้หรือทายิกาก็ได้ทายิกาหญิงผู้ให้ทายกทายกาทายกชายผู้ให้กัดสะชาวนากัดสะนี่ชาวนานะกูปมาทายกทายิกาเปรียบด้วยชาวนาที่เราเป็นชาวนานั่นเนี่ยชาวนาต้องทำอย่างไรเรียกว่าเป็นชาวนาที่สมบูรณ์ต้องทำอย่างไรพีชูปมังเถยธรรมังต้องหวานพืชต้องหวานพืชนะพีชูปมังเนี่ยพีชูเปลือกพืชอะปมังเปรียบด้วยพืชเถยธรรมังอะเถรยธรรมทายธรรมเปรียบด้วยพืชแต่พืชนี่ก็ได้เมื่อพวกพ่อค้าไปขึ้นเกาะแล้วก็ได้เห็นเปรตตนหนึ่งผมยาวไม่มีผ้านุ่งหันหลังไห้แล้วก็พ่อค้าถามท่านเป็นใครเปรตบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเปรตเพราะบาปอกุศลแล้วมาเกิดในที่นี้อุบาทกพ่อค้าว่าฉันจะให้ผ้าเนี่ยเดี๋ยวฉันมีผ้าจะให้ผ้านุ่งอ่ะเปรตพูดว่าถ้าท่านอย่างนั้นไม่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยไม่สำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรอ่ะเอาผ้าให้ส่งให้ด้วยมือนี่เปรตไม่รับเพราะมันไม่สำเร็จประโยชน์ให้ผ้าก็ไม่สำเร็จประโยชน์ให้อะไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์จะให้เครื่องนุ่งห่มจะให้อาหารจะให้ที่อยู่อาศัยให้ยามันไม่สำเร็จประโยชน์เป็นว่าถ้าทำอย่างนั้นไม่สำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพวกพ่อค้าถามมาแล้วจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์เป็ดบอกว่าต้องให้กับผู้มีศีลต้องให้กับผู้มีศีลเนี่ยแล้วต้องให้กับพระก็ได้หรือผู้มีศีลก็ได้เปรตแนะนำว่ามีอุบาสกคนหนึ่งมากับท่านอยู่ในเรือเนี่ยมากับท่านให้อุบาสกนั้นอาบน้ำชำระกายแล้วให้นุ่งห่มผ้าขาวให้อุบาสกนั้นอาบน้ำชำระกายนุ่งห่มผ้าขาวแล้วก็ท่านได้ทำบุญกับอุบาสกแล้วอุทิศให้ฉันก็ได้รับแน่นอนนี่ขนาดอุบาสกนะผู้มีศีลเนี่ยยังเป็นนาบุญของท่านทั้งหลายหรือว่าพ่อแม่ถ้าไม่มีพระก็พ่อแม่ก็เป็นนาบุญของลูกครูบาอาจารย์เป็นนาบุญของศิษย์พระราชาเป็นนาบุญของพระสงฆ์นิกรประชาชนคนในชาติพระบรมโลกนาถพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกนี่เป็นนาบุญนะเมื่อเปรตแนะนำอย่างนั้นพวกพ่อค้าก็ได้ทำอย่างที่เปรตบอกแล้วให้นุ่งห่มผ้ารับศีลได้รับศีลจากอุบาสกรับศีลจากอุบาสกแล้วก็ให้เสื้อผ้าให้อาหารให้ที่นั่งที่นอนให้ยาแก่บาตรกแล้วอุทิศไปให้แก่เปรตนั้นอิทังโนอิทังโวอิทังโนมันความหมายก็มันไม่รู้อิทังโวทั้งหลายเลยอิทังโนยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยให้แล้วต้องกรวดน้ำนะถ้าไม่กรวดน้ำไม่ถึงอ่ะ
เหมือนพระเจ้าพิมพิสารน่ะญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปเป็นเปรตพระเจ้าพิมพิสารก็ทำบุญกับพระพุทธเจ้าลืมกรวดน้ำลืมกรวดน้ำอ่ะเอาพอกลางคืนเปรตมาประท้วงไอ้คงไม่ได้รับส่วนบุญนะมาประท้วงเสียงร้องโหยหวนหน้าในพระเจ้าวังอ่ะหน้าพระลานอ่ะพระเจ้าพิมพิสารก็มีความหวาดระรุ่งกลัวไปถามว่าจะเกิดอะไรไปถามพุทธเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ไอ้เปรตที่มาร้องครวญครางอ่ะในเรือค่ำคืนน่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรมหาบพิตรทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำให้ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำให้แต่ตาญาติซึ่งเป็ดของพระองค์เป็นญาติของพระองค์อ่ะพระเจ้าพิมพิสารก็มาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วอุทิศให้เปรตพออุทิศให้ก็หายร้องเลยโยมหายร้องนี่เปรตได้รับแล้วก็ได้พ้นจากความเป็นเปรตแล้วอ่ะเป็นเปรตมาตั้งเป็นพุทธันดรแล้วไม่รู้กี่ล้านปีพอพระเจ้าพิมพิสารทำบุญครั้งที่สองว่าอิทังโนยาตินังโหตุสุกิตาหุนตุญาตโยก็พ้นจากความเป็นเปรตเมื่อเปรตแนะนำว่าให้อุบาสกอาบน้ำและนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวแล้วก็ทำบุญกับอุบาสกแล้วอุทิศบุญให้ฉันฉันก็สามารถจะนุ่งห่มผ้าได้พออุทิศเสร็จเปรตนั้นก็กลายมาเป็นเทวดาทันทีเลยมาปรากฏให้เห็นไม่หันหลังให้และหันหน้าให้แล้วมาปรากฏได้เห็นพวกพ่อค้าถามว่าท่านเป็นใครดิฉันเป็นเปรตนะอยู่ที่นี้เมื่อก่อนนะแต่อาศัยบุญกุศลของท่านที่ท่านอุทิศให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้มีร่างกายสวยสดงดงามแล้วก็พาพวกพ่อค้านี้มาตรงที่เมืองมนุษย์มาตรงที่อยู่บ้านเรือนของตนแล้วเอาทรัพย์สมบัติมาให้ด้วยนะเพราะเทวดาก็มีอนุภาพนี่เอาทรัพย์สมบัติมาให้พ่อค้าเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปค้าขายเลยรวยเลยเอาแก้แหวนเงินทองมากมายเอามาให้นี่เป็นอานิสงส์ของการทำบุญให้กับเปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วถึงอาตมานำมาพูดเป็นตัวอย่างในเขตูปมวัตถุพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาทายกทายกากัตรกูปมาทายกทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาพีชูปมังเทยธรรมังเทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นเปรียบด้วยพืชเปรียบด้วยพืชนะเอโตนิพัตเตพลังผลทานย่อมเกิดแก่การบริจาคเทยธรรมของทายกและปฏิฆาหกผู้รับมาที่เขาหกก็หมายเอาพระก็ได้ผู้รับพืชและนาพืชนาและการหว่านพืชนั้นเนี่ยย่อมให้เกิดผลแก่เปรตทั้งหลายและทายกคือได้ทั้งสองฝ่ายเปรตก็ได้รับผลบุญกุศลทายกก็ได้ผลบุญกุศลเปรตก็ได้รับส่วนบุญก็พ้นจากความเป็นเปรตทายกทายิกาผู้ให้ก็ไม่ได้ผลก็เกิดผลแก่ทั้งสองฝ่ายทั้งทายกและเปรตได้ผลกันทั้งสองฝ่ายได้ผลคือให้เห็นผลทายกย่อมเจริญด้วยบุญ เอตังพีจังกสิเขตังเปตานังทายกัสสจตังเปตาปริพุนจันติเปรตก็ได้บริโภคอาหารนั้นได้บริโภคเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยปริเปตานังเปตานังปริพุนจันติเปรตก็ได้บริโภคอาหารนั้นทาตาปุญเยนะวัตติทานย่อมเจริญด้วยบุญ
ทายกย่อมเจริญด้วยบุญนี่ทายกย่อมเจริญด้วยบุญนะทายกทำกุศลในโลกนี้แล้วอิเทวกุศลังกัตวาทายกทำกุศลในโลกนี้แล้วอิทะอิทะอิเทวะแปลว่าโลกนี้กุศลังกัตวาทายกทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้กับเปรตทั้งหลายครั้นทำกรรมดีแล้วสังสักคันจะกัตมติฐานังกัมมังกัตวาพัทธกันติครั้นทำความดีแล้วย่อมไปสวรรค์เนตมาพูดครบแล้วนะสามบาทสิบสามคาถา12บาทพูดหมดเลยพูดจบเลยอาจจะไม่แปลได้ทุกคำก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าพูดจบแล้วได้เวลา30นาทีพอดีต่อไปก็จะขึ้นเรื่องต่อไปในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องจากท่านผู้ฟังในเรื่องเปตวัตถุว่าด้วยประหารเปรียบด้วยนาทายกชาติกาเปรียบด้วยชาวนาทยธรรมเปรียบด้วยพืชผลทานที่ท่านให้แล้วย่อมเกิดแก่การบริจาคเกิดแก่ปฏิฆอกและเปรตทั้งหลายดังนี้วันนี้ต้องขอจากผู้ควางไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมผู้ถนตลอดเวลาตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะ15วันจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ควางโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
5: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนชิตาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
6: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมง ประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสุรพงษ์มารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้แรม2ข้ามเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านวันนี้หลังฉากข่าวยามเช้าเราก็ติดสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสถานการณ์ยังคงต้องตามกันต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ท่านนายกเองไปราชการที่ต่างประเทศกลับมาท่านก็ลุยลงพื้นที่เมื่อคืนก็ลงไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่ผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
1: อืมค่ะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะเมื่อเช้าขับรถมาอัปเดต 5:00 นเนาะถนนวิภาวดีรังสิตก็สัญจรได้ปกติแล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือลงมาจากแถบสะพานรัชวิภาแล้วก็ขับเรื่อยมาคือดูทางข้างๆถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยสัญจรไปมาก็จะพบว่าจะมีคลองอยู่ข้างๆระดับน้ำในคลองเนี่ยตอนนี้ลงไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ล้นอย่างที่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะแล้วก็สังเกตดูตรงใต้ข้ามแยกให้แยกลาดพร้าวเนี่ยก็คือน้ำก็คือแห้งไปแล้วแต่ว่ายังมีในช่วงของอาจจะขอบถนนเนี่ยที่ยังมีขังบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าสัญจรได้ตามปกติแล้วตอนนี้อยากให้ระวังเรื่องของบนสะพานนิดนึงเมื่อเช้านี้มาทางแถบซ้ายมือเนี่ยก็ยังมีรถที่นำมาจอดบนสะพานกันอยู่ก็เกรงว่าอาจจะมีผู้ที่สัญจรภายมาเนี่ยยังไม่ได้ระวังขับชิดซ้ายมาก็จะเจอรถเลยนะยังไงก็ให้ระวังทางซ้ายนิดนึงนะคะเวลาข้ามสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมาม
0: ีรถจอดใช่ไหมคะ
1: มีรถจอดอยู
0: ่ค่ะแต่จริงๆขาเข้าขาออกเนี่ยอาจจะยังใช้การไม่ได้เต็ม 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่าขาออกบางส่วนเนี่ยอาจจะแห้งขาเข้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยแถบแถวยาคูแถวตรงไทย PBS อะไรแบบนั้นเนี่ยต้องติดตามกันนะคะผู้ฟังเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านแต่วันศุกร์เหมือนกันนะคะด้วยคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะแถบคลองจันทบางกะปิเมืองทองธานีคอนโดแถวนั้นคือหลายจุดมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังมีหลายจังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้ครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการประชุมกันแล้วก็นะคะให้มีมติให้4จังหวัดนะคะกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการ
1: ค่ะ
0: กรณีพิเศษนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันนะคะเราก็ยังคงตามติดกันถึงแม้ว่าวันนี้เราก็ภาวนานะว่าขอให้ฝนเนี่ยไม่ตกแล้วก็น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ให้กำลังใจกันทุกพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อฟังอยู่ที่ไหนรายงานสภาพอากาศแล้วก็นะคะสถานการณ์ในพื้นที่มาได้หรือในส่วนภูมิภาคเองนะคะล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งข่าวผ่านหน้าเพจของเราได้เกาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้ไปกับเรานะคะ
1: ค่ะเอาไปที่การพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของทางภาคกลางค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะแล้วก็มีน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณอ่าว มัตบันแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนั้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้ค่ะ28กันยายน2569ค่ะ
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์คือช่วงนี้ตั้งแต่สถานการณ์ฟ้าฝนมาเนี่ยกรมอุตุเขาไลฟ์สดกันหลายรอบน
1: ะคะ
0: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามแล้วก็อาจจะมีนะคะประเด็นในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆด้วยท่านนายกเมื่อวานก็ระบุว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะสื่อสารอย่างรวดเร็วให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยต้องตามกันเพราะว่ากรมอุตุเขาก็โพสต์ตอน4นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะยังระบุด้วยนะคะว่าในส่วนของภาคเหนือมีเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตอนเฉียงเหนือชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางยังคงมีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะที่ต้องระวังพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าดูจากกราฟิกแล้วเนี่ยแถบนั้นก็เป็นสีคือมันจะไล่เฉดสีไปเลยนะคะสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะคะภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะ เพื่อนดิฉันเป็นผอ.จอยอยู่ทางตะวันออกต้องไปไลฟ์สดเองเลยนะคะด้วยสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะผู้ฟังคะกรมชลประทานก็เร่งบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องสูงถึง300ถึง500มิลลิเมตรนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบภัยท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะนายวิทยาแก้วมีท่านก็ออกมาระบุว่าฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมาสะสมกว่า300ถึง500มิลลิเมตรค่ะกระจายครอบคลุม8จังหวัดของภาคตะวันออกแล้วก็ยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะกรมชลประทานก็เลยเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเร่งระบายน้ำส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงแล้วก็ชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำด้วยการบริหารจังหวะและก็การระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ระบายและก็ไหลลงไปในอ่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับน้ำที่อาจจะไหลเข้ามาเติมด้วยประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6นั้นนะคะก็ขึ้นธงแดงแล้วนะคะเมื่อวานนี้เตือนภัยแม่น้ำป่าสักก็แจ้งพี่น้องประชาชนรวมถึงกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์อีกช่องทางหนึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าสู่สภาวะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดหลังมีการขึ้นธงแดงส่งสัญญาณเตือนให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำด้วยตนเองนะก่อนที่จะเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันกรมชลประทานก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำบางส่วนครับผ่านคลองระพีพัฒน์เพื่อลดเร่งกดดันนะครับของมวลน้ำในแม่น้ำป่าสักทั้งนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักของท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นขออย่าประมาทต่อสถานการณ์ค่ะให้เร่งยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินแล้วก็เตรียมติดตามประกาศ การแจ้งจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำนั้นก็คงยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเพิ่มเติมในระยะต่อไปด้วยนะคะ
0: เขื่อนแม่กลองนะคะก็มีการประกาศด่วนที่สุดออกมาให้เตรียมรับน้ำเพราะว่าเขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเพิ่มมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ท้ายเขื่อนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัจจุบันตอนนี้ประมาณสัก2เมตรครึ่งนะคะสิ่งที่ต้องทำด่วนก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงนะคะยกทรัพย์สินของท่านขึ้นที่สูงทันทีเพื่อความปลอดภัยขอให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะด้วยความห่วงใยขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเพิ่มเติมนะคะไปยังจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทให้เฝ้าระวังน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานค่ะว่าสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าวันสองวันข้างหน้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำจะรับความเดือดร้อนดังนั้นเพื่อการควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างค่ะกรมชลก็มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวนะคะซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวานนี้ท่านสั่งทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลือเหตุอุทกภัยพร้อมเตรียมแถลงสถานการณ์ในทุกวันเพื่อลดความสะสมเพื่อลดความสับสนของข้อมูลค่ะโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยค่ะบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้ทางสทนช.และกรมชลประทานครับเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพโดยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยนะครับด้วยความเข้าใจที่ง่ายที่สุดค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้สั่งการให้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นประสานส่วนราชการค่ะให้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้กรมบัญชีกลางนั้นพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและก็กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนแล้วก็วางแผนเรื่องของการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะยังให้การประปาสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเรื่องของไฟฟ้าก็ให้มีการจัดเตรียมเจ้าที่นั้นเข้าพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและกลุ่มเปราะบางค่ะเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยทั้งนี้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำน้ำท่วมในทุกวันนะคะในช่วงเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจไทยคู่ฟ้าผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำค่ะเพื่อให้มีการสื่อสารนั้นเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าในเวลาที่จะมีการแถลงเพิ่มเติมของศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะคะวันนี้จะมีการแถลงช่วงบ่ายโมงด้วยนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบางนานะคะกระทรวงดีอีท่านปลัดดีอีก็เตรียมแถลงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทางอสมทติดตามได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้พอท่านนายกกลับมาจากอังกฤษใช่ไหมคะท่านก็ลงพื้นที่ไปกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เยี่ยมพี่น้องประชาชน นะคะแล้วก็มอบถุงยางชีพด้วยไปเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลัก4นะคะปภ.กระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนถุงยางชีพต่างๆท่านลงไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ตามไปด้วยนะปรากฏว่าท่านก็ไปเยี่ยมพี่น้องไปดูร้านอาหารปรากฏว่าเขาทำกับข้าวท่านก็เหมือนไปเหมาอ่
1: ะ
0: แล้วก็บอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวมารับข้าวที่นี่นะนะคะไปอีกจุดหนึ่งไปเจอร้านสองร้านก็เข้าไปจังหวะนั้นกำลังผัดกะเพราพอดีทั้งผู้สื่อข่าวทั้งช่างภาพจามกันใหญ่เลยนะคะท่านนายกก็จามแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนท่านก็นะคะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยได้กินข้าวแล้วก็ได้ทานข้าวแล้วก็ให้มารับข้าวเพราะหลังจากนั้นนะคะก็มีประชุมครม.นัดพิเศษนะคะก็ยกเลิกในส่วนของการที่จะเดินทางไปทางภาคตะวันออกนะคะเพราะว่ามีวาระด่วนนะคะซึ่งก็มีหลายประเด็นออกมารวมไปถึงพอช่วงค่ำสัก6โมงเย็นท่านพร้อมคณะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคือนั่งเรือลงไปเลยจุดนี้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงประมาณเมตรครึ่งลงไปช่วยพี่น้องประชาชนแถวแฟลตคลองจันนะคะและบางกะปิปรากฏว่าท่านนายกนะคะก็ลุยน้ำอธิบดีปภ.โอ้โหหลายท่านลงไปด้วยนะไปแจกอาหารช่วยพี่น้องชาวแฟลตคลองจันแล้วก็จัดหาเครื่องสูบน้ำเร่งด่วนด้วยชาวบ้านก็ให้กำลังใจนะคะพี่น้องประชาชนก็บอกว่ารู้โอ้ยเข้าใจว่านายกต้องมาให้กำลังใจท่านนายกก็แจกข้าวนะคะแจกถุงยางชีพนะคะแล้วก็ตรวจนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของท่านนายกเองลงเรือไปด้วยตัวเองนะคะนำอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำสองเครื่องเนี่ยเข้ามาสูบออกจากระบบปั๊มน้ำของอาคารเพราะว่าน้ำมันขังตอนนี้น้ำขังน้ำอาจจะเริ่มส่งกลิ่นและชาวบ้านในตึกก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นะคะปภ.และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็นำเรือเข้าไปช่วยรับส่งประชาชนที่จำเป็นต้องออกเข้าออกกันนะคะจากที่พักกระจายอาหารกันน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงตามข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของบริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันเนี่ยเราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะครับว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างท่วมสูงเห็นว่าสูงประมาณถึง1เมตรนะคะอันนี้ส่วนของการตั้งโรงครัวพระราชทานนะฮะทางด้านของรองผบตรรวมถึงทางด้านของท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการของพี่น้องประชาชนมีข้อสั่งการค่ะให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ของตำรวจภูธรด้วยนะคะท่านก็มีการสั่งการทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปส่งต่อเรื่องของอาหารบริเวณซอยเสรีไทย5แล้วก็โครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันทน์รวมถึงก็มีการดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็สะอาดสุขลักษณะอนามัยนะสำหรับที่จะไปแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดในย่านของเสรีไทยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าถนนเสรีไทยช่วงหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวระดับน้ำนั้นก็ตอนนี้ท่วมไม่สูงมากนะคะก็มีผู้ที่นำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นมาจอดไว้เป็นจำนวนมากก็ขอให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของการสัญจรผ่านไปมาเพราะว่าบนสะพานหรือว่าริมถนนตอนนี้มีผู้คนที่นำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
0: ค่ะน้ำสูงจริงเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เห็นรถส้มๆของปภ.แถวลาดกระบังบางกะปิโบกได้เลยนะคะมีการวิ่งรับส่งพี่น้องประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกองทัพด้วยพี่ทหารก็ไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็หลายจุดทีเดียวนะคะตอนนี้มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆพี่น้องประชาชนที่แบบบางส่วนเนี่ยนะคะนำอาหารนำของเพราะว่าออกมาไม่ได้กันนะคะบางส่วนเนี่ยน้ำสูงจริงๆนะคะคันมิดคันรถเลยนะคะออกมาไม่ได้ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นะคะมีหลายส่วนที่เดียวที่ลงในพื้นที่นะคะอย่างท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีเมื่อวานท่านก็ลงแถวนนทบุรีนะคะไปเยี่ยมให้พี่น้องให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็ จกถุงยางชีพวันนี้ก็จะลงพื้นที่นะคะในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 5:00 น.ไปเลยนะคะท่านจะไปที่สมุทรปราการหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางพลีใหญ่ติดกับวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะสมุทรปราการแล้วก็จะไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยครอบครัวผู้ประสบภัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมจำนวน300รายมอบถุงยางชีพหรือน้ำดื่มนะคะแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก่อนเที่ยงก็จะมีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ศูนย์พักพิงด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ท่านลงพื้นที่ไปที่นนทบุรีท่านผอ.สวท.ท่านใหม่ของพวกเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะท่านเหมือนใจวงใหญ่นะคะท่านหรือผอ.อุนะคะผอ.อุของพวกเราก็จะมารับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับไม้ต่อจากท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะลุยงานในวันที่1ตุลาคมแต่ปรากฏว่าดูจากข่าวท่านลงพื้นที่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมกับท่านรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุริไทยเลิศเกษมก็จะเกษียณอายุอีก2วันนะ
1: ค
0: ุณเชนันแล้วก็ท่านรองอธิบดีทั้ง2ท่านด้วยนะคะพออส้มพวกเราด้วยนะคะแต่ท่านก็ยังทำงานกันอยู่หลังบ้านเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเลยเพื่อเตรียมความพร้อมหลายส่วนทีเดียวนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลให้นะคะครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ก็ประกาศให้วันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงเปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะคะใครที่เดินทางโดยทางด่วนต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะขึ้นฟรีกันอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนประธานวุฒิสภาสั่งยกเลิกนัดประชุมวุฒิสภาวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเช่นกันหลังกรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะตอนนี้พอไปดูในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็มีการเปิดพื้นที่ศูนย์พักพิงเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะยังไงคุณผู้ฟังจะติดตามรายละเอียดนั้นเข้าไปที่เพจกรุงเทพมหานครนะคะเช้านี้เพจกรุงเทพมหานครเขาโพสต์แบบนี้นะบอกว่าฟ้าสางฝนจางเมฆฝนก้อนใหญ่ผ่านไปแล้วนะคะดูจากข่าวก็คือไปโซนแถบพม่าแล้วนะคะยังไงก็ต้องติดตามตอนนี้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองหลักด้วยนะคะอ่ะเราพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็หลายๆส่วนทีเดียวนะคะเพื่อที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนขอให้สถานการณ์คลี่คลายพวกเราก็ส่งกำลังใจกันนะคะหลายที่ยังฝนตกอยู่นะเห็นคอมเมนต์เนี่ยนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคลองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569โดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งอันได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลักสี่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569ภายหลังกลับจากไปราชการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ก็พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางควรอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนที่อาจช้ากว่าสถานการณ์จริงจึงได้สั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายขณะที่รัฐบาลก็จะเร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเปิดระบบประกันภัยพิบัติ1ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.และผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยมาตรฐานสูงทั้งในด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนภัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนถึงหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้ายับยั้งภัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำหากพื้นที่ใดเกิดภัยพิบัติก็ให้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมาย และประสานขอขยายวงเงินทดรองราชการมายังปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทันทีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่ยังไม่เกิดภัยก็ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือคปภ.รองรับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ไปแบ่งพื้นที่กำกับดูแลและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็วครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีมติกำหนดวันหยุดราชการคือ28และ29กันยายนนี้ใน4จังหวัดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมได้มีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันที่28กันยายน2569จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดตากซึ่งก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าในวันที่28กันยายน2569จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระดมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า30นายลุยน้ำช่วยชาวร่มเกล้าลาดกระบังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตร่มเกล้าลาดกระบังที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจรับส่งและอพยพประชาชนจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งทางศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังก็ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีนายสยามช่างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีประสานหลายหน่วยงานช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจากการประเมินสถานการณ์ก็พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้วโดยฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลัง

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและสั่งการมหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่28กันยายน2569พ่อแม่พี่น้องครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรกรได้เปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาลหลังจากได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับในด้านการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครหรือกทม.ก็ได้ดูแลการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่จากการลงพื้นที่จุดผันน้ำของกรมชลประทานเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็พบแหละครับว่าบางช่วงน้ำจากคลองรังสิตสามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เมื่อถึงช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเลยครับแล้วจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ20ตัวด้วยกันก็พบเลยครับว่ามีการใช้งานอยู่ราว70%และได้กำชับว่าหากเครื่องใดเสียก็ต้องรีบซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีทันใดอย่ารอช้ารวมไปถึงต้องเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้เพียงพอต่อเหตุจำเป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนและนักศึกษาในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันด้วยโดยให้แต่ละแห่งพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญล่ะครับพี่น้องและสำหรับในภาพรวมโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันต่อไปโดยสั่งการให้รายงานข้อมูลกันทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่26-30กันยายนนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แหละครับโดยทางด้านนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมเป็นประจำทุกวันรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งได้กำชับจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเหล่านี้แหละครับและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ก็ให้รายงานโดยเร่งด่วนเร่งด่วนเพื่อประสานการช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมใช้วางแผนการเดินทางและเตรียมรับมืออุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนโดยทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองครับโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI กันด้วยก็สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมไปถึงระบุตำแหน่งผู้ใช้งานและสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยรอบๆ
ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถ

0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ครับเพียงค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังเหลืออีก14วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก14วันเท่านั้นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:54 ค่ะมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้ามาตามข่าวกันต่อนะคะหลายท่านพอเห็นความยากลำบากหลายๆพื้นที่ก็อยากจะร่วมบริจาคแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลมีศูนย์ที่จะเป็นนะคะในส่วนกลางที่จะส่งต่อตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแถลงในเรื่องของศูนย์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของกทม.เองก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปจัดทำถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการสิ่งของมาบริจาคนั้นให้ตรงกับความต้องการแค่เรียกว่าตอนหนึ่งชุดเนี่ยนะคะในส่วนของถุงยางชีพนั้นก็มีปลากระป๋อง4กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป4ถ้วยหรือซองนะคะข้าวพร้อมทานนะคะรวมไปถึงกับข้าวพร้อมทานแครกเกอร์น้ำดื่มกระดาษทิชชู่ถุงดำความช่วยเหลือของท่านก็จะคือกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้ท่านที่อยากจะบริจาคนะคะกทม.ก็จะมี2จุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อทั่วกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนี่เองนะคะให้เบอร์โทรไว้ก่อนนะคะ0816112878 0816112878แล้วก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศนะคะ0894461855 0894461855ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลก็ย้ำสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตราที่33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้นะคะรับเงินช่วยเหลือเหตุว่างานสุดวิสัย 50% นั้นไม่เกิน90วันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมค่ะย้ำถึงสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือว่านายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนนั้นไม่ได้รับค่าจ้างสามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยทางสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย1แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7 2ค่าหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้าง3หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกไว้ด้วยค่ะส่วนของนายจ้างนั้นต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยโดยนายจ้างนั้นยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือว่ายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าสาขาขอให้ผู้ประกันตนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองหรือว่าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้พลาดความช่วยเหลือที่พึงได้รับประโยชน์ต่อประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนนั้นสามารถสอบถามเรทเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th หรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
0: ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ส่งผลให้การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เลื่อนจากเมื่อวานนี้นะคะ27กันยายนเป็น11ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ติดตามตลอดเลยพี่วุฒิชัยบอกว่าที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตาคลีหนองช้างสังขบุรีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่ครับส่วนพี่ภูมิเดชาบอกติดตามอยู่แล้วก็รับสัญญาณด้วยส่งกำลังใจให้ผู้ถูกน้ำท่วมทุกที่นะครับขอบคุณมากเลยนะคะกำลังใจจากทุกที่ส่งให้ทุกท่านนะคะตอนนี้รถไฟบขส.ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการเดินทางยังไงใครจะไปใช้บริการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินต่างๆก็เช็คก่อนนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา